0: สถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
1: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลทหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
0: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
2: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3มื้อแล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
0: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหานและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีข้าวไว้ที่สูงและเตรียมถุงยังชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
4: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
6: ที่นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้การคุกคามอะไรต่างๆแล้วก็เป็นรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าจะสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเฟส2
5: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
3: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
8: ขั้นแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานอื่นนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอคนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าการสืบของเราเองในแง่ของวินัยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
7: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่สิบโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบาย ที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันในหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
3: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวในดีอาร์คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-2121-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่เอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถาน และนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20.15 นาที นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4.29 นาที ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.40 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.36 นาที
14: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
4: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026หรือ Ignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
20: ครับผมคือในวันที่26-28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagshipอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญนะที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่า Co-host ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ VBS Vicker เกียรตินาคินพัทระร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
19: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไม้มองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
20: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนอะไรปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
19: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
20: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
19: เห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
20: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่า Thailand Focus รอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนั้นเราเลยนะมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
19: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
20: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
19: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
20: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกรมตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e-service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DRDepository Receipt อันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมี virtualมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
19: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
20: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
19: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
20: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two-way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าณวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
20: ขอบคุณมากครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: ค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
21: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตึงตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนกลางนะครับก็ต้องแยกให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
7: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เ
0: ่าวเล่าประเด็น
2: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อเ

0: การขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
2: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
3: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการทหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
2: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทางการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
4: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายๆชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
2: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้

0: ำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรามโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรามโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ประกันสังคมห่วงใยใส่ใจดูแลผู้ประกันตนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการครอบครัวประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนเวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการนะครับครอบครัวประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตกระทรวงแรงงานนะครับออกอากาศทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนนะครับเวลา 8:00 นถึง 9:00 นผ่านสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสำหรับผมนะครับนายธรดลเต็มปักษีครับผมนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการครับและอีกพี่คนหนึ่งครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวดุ้งดีหิรันนะคะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมเนื่องด้วยสำนักงานประกันสังคมจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับในวันที่27 กันยายน 2569นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์นะครับผมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งใช้สิทธิ์นะครับโดยจะมีเนื่องจากมีการประชุมนะครับผมเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนครั้งที่8ปี2569วันที่14 สิงหา 2569มีมตินะครับปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนรับเลือกตั้งการใช้สิทธิ์นะครับการปรับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีการพิจารณาจากศาลปกครองกลางทั้งนี้เลือกการเลือกตั้งของผู้แทนนายจ้างและก็ฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยยังคงเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่27กันยาเหมือนเดิมนะครับและจะประกาศรายชื่อนะครับซึ่งณปัจจุบันก็ประกาศแล้วนะพี่ปานะก
1: ็
0: คือว่าประกาศไปตั้งเป็นประกาศรายชื่อผู้สมัครนะครับผมทั้งฝ่ายนายจ้างและก็ฝ่ายของผู้ประกันตนนะครับตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2569ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการเดิมและแผนเดิมนะครับสำหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนนะครับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับผมประจำจังหวัดแล้วก็กทม.เนี่ยจะประกาศประมาณปลายเดือนสิงหานะครับแล้วก็ช่องทางพี่ปาแล้วช่องทางที่เราจะสามารถที่จะดูรายชื่อของผู้รับเลือกตั้งเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างเอ่ย
1: ค่ะในส่วนของข้อมูลรายชื่อนะคะก็จะเป็นผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะเป็น www.sso.go.th ค่ะแล้วก็กรณีที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองค่ะนายจ้างสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-service ได้เลยค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนค่ะสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-self-service ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็รวมถึงในโทรศัพท์มือถือของท่านค่ะน่าจะมีแอปพลิเคชันค่ะ SSO Plus นะคะซึ่งเป็นแอปที่ครบทุกขั้นตอนค่ะในการตรวจสอบเช็คเงื่อนไขหรือว่าตรวจสอบสถานะที่ท่านกำลังทำธุรกรรมอยู่กับประกันสังคมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็จะมี SMS นะคะสำหรับผู้ที่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมนะคะหรือสามารถสอบถามข้อมูลค่ะเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะจังหวัดสาขาทั่วประเทศค่ะรวมถึงศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งค่ะทั้งฝ่ายผู้นายจ้างนะคะและก็ฝ่ายผู้ประกันตนค่ะเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยสามารถโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันค่ะ02956ค่ะ2929ค่ะในวันและเวลาราชการรวมถึงสายด่วนประกันสังคม1506กด9ค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: โอเคครับผมก็ผู้ประกันตนนะครับผมอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยากันด้วยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับสถานที่เลือกตั้งอ่ะครับจะมีอยู่3ที่ใช่ไหมครับจะประกอบไปด้วย3อำเภออันหนึ่งแห่งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อำเภอเมืองก็จะเป็น
1: โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
0: นะครับณปัจจุบันก่อนนะแล้วก็อำเภอกระทู้ก็จะเป็นมอภูเก็ตนะครับส่วนถลางก็จะเป็นโรงเรียนวัดพระนางสร้าง
1: ซึ่งการเลือกตั้งอะค่ะจะท่านกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกที่ไหนอันนี้นะคะเบื้องต้นก็คือเลือกตั้งตามสถานประกอบการค่ะถ้าสถานประกอบการท่านตั้งอยู่อำเภอไหนค่ะให้ท่านไปเลือกที่อำเภอนั้นค่ะท่านก็จะได้สะดวกแล้วก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็สะดวกในการเดินทางค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะมีวันประกาศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในคราวหลังต่อไปนะครับโอเคครับผมในลำดับถัดไปก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนิดหนึ่งเริ่มจากในส่วนของลูกจ้างก่อนเลยลูกจ้างมีสิทธิ์ถ้าหากเจ็บในงานเนี่ยเขามีสามารถรักษาหรือเข้าสถานพยาบาลไหนยังไงได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้จะอธิ ่แปลว่าก็คือว่าจะมีในกรณีที่นะลูกจ้างนะครับเข้ารับรักษานอกสถานพยาบาลในความตกลงนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมีการสำรองจ่าย
1: ไปก่อนใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายไปเนี้ยก็สามารถที่จะเอามาเบิกได้ครับผมในภายหลังนับตั้งแต่วันที่ประสบอันตราย15วันเนาะแล้วก็ในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารักษานะครับผมในสถานพยาบาลที่มีความตกลงนะครับให้นายจ้างเนี่ยต้องทำยื่นแบบยื่นซึ่งแบบยื่นเนี่ยก็คือจะยื่นผ่านตัว e-compensate เนาะผ่านระบบแพลตฟอร์มของประกันสังคมเราผ่านเขาเรียกว่าเป็นระบบ WCF แพลตฟอร์มนะครับซึ่งจะอยู่ในหัวข้อเดียวกันกับหลังจากที่เรามี user ในการยื่น e-ser ของนายจ้างใน e-service เนาะก็สามารถที่จะเข้าไปยื่นในส่วนของกท.44แบบส่งตัวลูกจ้างได้นะครับโรงพยาบาลเนี่ยลูกจ้างก็จะไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับผมค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลที่รักษานะครับเป็นคนกำหนดเนาะครับแล้วก็ลำดับถัดไปจะเป็นในส่วนของในกรณีที่รักษาพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่เบื้องต้นนะครับถ้าจ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 ก็สามารถเบิกได้ตามจริงนั้นเลยเนาะคือตอนนี้ปรับเพดานและจากเมื่อก่อนมันอยู่ที่ 50,000 บาทใช่ไหมครับของกองทุนเงินทดแทนซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าสถานพยาบาลเนี่ยครับที่เขารักษาเป็นฝั่งเอกชนหรือ
1: ฝั่
0: งภาครัฐบาลนะครับผมถ้าภาครัฐเนี่ยก็จะจ่ายตามค่ารักษาจริงเลยครับผมแล้วก็จ่ายต่อเนื่องจนจะสิ้นสุดการรักษานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องวงเงินหรือหักซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะครับผมในการรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: แต่ถ้าเป็นในส่วนของภาคเอกชนก็จะจ่ายตามค่ารักษาละเกณฑ
1: ์ที่กำหนดค่ะซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทุนค่ะใช่แล้วก็การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานค่ะไม่ได้ดูแลแค่ตัวเองนะคะนายจ้างในส่วนของนายจ้างเองก็อุ่นใจค่ะว่าเมื่อ นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วอะค่ะในกรณีที่ลูกจ้างเกิดบาดเจ็บในงานนายจ้างก็ไม่ต้องควักเงินเองทั้งหมดเพราะว่านายจ้างได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วประจำทุกปีค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือทั้งในฝ่ายของลูกจ้างเองที่ต้องการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็นายจ้างเองที่ไม่ต้องควักเงินออกไปก่อนเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าการรักษาในแต่ละครั้งอะค่ะใช้วงเงินเท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าถ้าเกิดเรามากังวลเรื่องค่ารักษาลูกจ้างอาจจะได้รับการรักษาที่ล่าช้าเพราะว่าต้องตัดสินใจก่อนแต่ถ้าในส่วนของประกันสังคมถ้าท่านเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนัดรักษาตามสิทธิ์ของตัวเองท่านก็จะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่และทันท่วงทีค่ะโดยในส่วนนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมที่จะคุ้มครองแล้วก็ดูแลท่านเมื่อท่านทำงานค่ะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะมีค่ารักษาพยาบาลตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือจะมีเงินชดเชยด้วยหากในกรณีที่ไม่ทำงานเนาะซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์แล้วก็ตามที่ระเบียบของกองทุนเงินทดแทนเป็นคนกำหนดนะครับโอเคครับผมในส่วนของลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการ
1: ที่เราค่ะทำงานทุกวันแบบนี้ค่ะเราก็จะอาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเกิดจากการทำงานประจำทุกวันนั่งอยู่ที่เดิมทำงานเหมือนเดิมค่ะมันก็จะเกิดให้ร่างกายเราอาจจะพังได้ค่ะโดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะในการดูแลเป็นคลินิกโรคจากการทำงานค่ะซึ่งเป็นที่พึ่งสำคัญเลยสำหรับคนในวัยทำงานในยุคนี้ค่ะโดยคลินิกโรคจากการทำงานค่ะคือหน่วยบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐค่ะโดยสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ร่วมมือกับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อตรวจวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายโดยตรงจากการทำงานค่ะควบคุมโรคที่เกิดจากสารเคมีกายภาพฝุ่นละอองหรือความเครียดเช่นออฟฟิศซินโดรมซึ่งอันนี้ก็ทุกท่านก็อาจจะบางท่านเป็นแล้วก็อันนี้ก็ได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งค่ะเพื่อให้ลูกจ้างค่ะกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อท่านได้รับการรักษาได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็บางท่านอาจจะงงว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคจากการทำงานนะคะอันนี้ก็สามารถไปปรึกษาค่ะคลินิกโรคจากการทำงานได้เลยโดยที่สิ่งที่สำคัญนะคะลูกจ้างต้องอธิบายได้ค่ะว่าลักษณะทำงานที่ทำอยู่ทุกวันนะคะทำงานแบบไหนบ้างลักษณะไหนบ้างระยะเวลาที่ทำงานต่อวันตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงมีทำวูทีตอนเย็นไหมหรือมีออกไปข้างนอกไหมค่ะรวมถึงรายละเอียดการทำงานต่างๆเพื่อให้ชัดเจนมากที่สุดแพทย์จะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางเนาะที่จะทำให้ผู้ประกันตนทุกคนนะครับมีช่องทางในการที่จะช่วยปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ได้เป็นการเจ็บในงานหรือว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรแบบนี้เนาะอันนี้มันเป็นด้วยความที่มันเป็นโรคเรื้อรังที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของเราเนาะเพราะทุกๆวันเนี่ยบางท่านนะครับแทบจะอยู่หน้าคอมตั้งแต่เช้าเลยจนถ
1: ึ
0: งดึก OT ก็ยังคงนั่งอยู่แบบนั้นยาว
1: ๆก็ตอนแรกอาจจะคิดว่าเราไม่เป็นไรหรอกเราแข็งแรงอยู่อายุยังน้อยเรานั่งแบบนี้ได้เราไหวแต่พอทุกวันเข้าค่ะร่างกายเรามันจะแสดงอาการออกมาเองเลยไม่ต้องรอให้ถึงไม่ต้องรออายุถึง5-60ค่ะ30-40ก็อาจจะเป็นได้แล้วนะคะรวมถึงคนที่พูดอยู่ตอนนี้ด้วยไหมคะ เราอาจจะมีอาการเหล่านั้นด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเรายังต้องใช้ร่างกายอีกหลายปีในการทำงานค่ะรวมถึงใช้ชีวิตประจำวันด้วยเราก็อย่าชะล่าใจม
0: ี
1: ข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งกับการชะล่าใจไม่ไปหาหมอหรืออะไรแบบนี้เราอาจจะเกิดการสูญเสียได้ง่ายเลยนะคะ
0: เหมือนในปัจจุบันเนาะโรคบางโรคที่มีโอกาสเกิดในของคนผู้สูงอายุกับกลายเป็นว่าอายุน้อยๆก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นกันหมดแล้ว
1: นะครับไม่จำเป็นต้องรอให้เกษียณก่อนหลังทำงานจบอะไรแบบนั้นค่ะตอนนี้อายุน้อยก็เป็นได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งก็ต้องดูแลตัวเองกันไปเนาะถือว่านี้เป็นช่องทางดีๆนะครับผมสามารถติดต่อได้เนาะในส่วนของปรึกษาได้เลยในส่วนของโทร1506เนาะแล้วก็แจ้งว่าปรึกษาคลินิกโรคเกี่ยวจากการทำงาน
1: การทำงานใช่ค่ะ
0: โอเคซึ่งโอเคเราฟังมาในส่วนของสิทธ์นะครับของกองทุนเงินทดแทนกันแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ได้อยากที่จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนนะหลักประกันเพื่อลูกจ้างเนี่ยของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยเนาะก็จะมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเงินสมทบก่อนลำดับแรกเพื่อที่จะให้สิทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็คุ้มครองลูกจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกจ้างที่ประสบอันตรายนะครับเจ็บป่วยทุพพลภาพตายหรือสูญเสียอวัยวะแล้วก็หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเนื่องจากการทำงานนะครับโดยไม่คำนึงถึงวันและเวลาสถานที่ซึ่งจะดูจากสถานที่ที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับก็คือว่าถ้าเจ็บในงานกองทุนเงินทดแทนพร้อมดูแล
1: ใช่
0: นะครับผมซึ่งกองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเงินสมทบนะเงินสมทบเนี่ยหมายถึงอะไรเงินสมทบหมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับผมซึ่งจะเรียกเก็บจากนายจ้างเป็นรายปีโดยประเมินจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปีรวมกันนะครับคนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปีนะครับคูณกับอัตราเงินสมทบซึ่งอัตราเงินสมทบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการนะพี่ปานะ
1: ใช่
0: ก็คือว่าในส่วนของอัตราเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของประเภทของงานนะครับกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับก็จะจ่ายอยู่ระหว่างตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่ 0.2 จนถึง 1 เป็นต้นไปนะครับที่ใช้ในการจ่ายค่าจ้างจนครบ4ปีปฏิทิน
1: ค่ะโดยที่นายจ้างค่ะเริ่มตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่เริ่มขึ้นทะเบียนเลยค่ะไปจนครบ4ปีปฏิทินค่ะในการชำระเงินสมทบหลักตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเงินสมทบค่ะตามค่าประสบการณ
0: ์
1: เพื่อให้นายจ้างค่ะใส่ใจความปลอดภัยของลูกจ้างค่ะโดยการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและจัดอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมเมื่อนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบหลัก4ปีติดต่อกันแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปค่ะจะมีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสียและนำไปเปรียบเทียบกับตารางลดเพิ่มอัตราเงินสมทบค่ะเพื่อนำมากำหนดอัตราเงินสมทบทั้งนี้ค่ะการปรับลดและการปรับเพิ่มนะคะอัตราเงินสมทบขึ้นอยู่กับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีค่ะเพื่อให้นายจ้างได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างเช่นปีที่1ปีที่2ลูกจ้างมีประสบอุบัติเหตุจากการทำงานบ่อยมากบ่อยครั้งหลายคนหลายท่านเกิดการสูญเสียนายจ้างจะต้องตระหนักแล้วว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราป้องกันดีไหมหรือว่ามันเกิดจากอย่างอื่นนะคะในส่วนนี้สำนักงานประกันสังคมเราก็จะช่วยดูแลอีกทางนึงเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าถ้าท่านแบบไม่ได้ดูแลลูกจ้างอย่างดีอาจจะมีการปรับอัตราเพิ่มขึ้นในการจ่ายเงินแต
0: ่
1: ถ้าปี2ปี3ปีลูกจ้างไม่ประสบอุบัติเหตุเลยไม่เจ็บป่วยเลยดูแลลูกจ้างอย่างดีทุกคนทำงานแบบแฮปปี้ก็อาจจะมีการปรับลดเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านได้แบบ ความดูแลของท่านเนี่ยที่ดูแลลูกจ้างมันเห็นผลนะมันคุ้มครองลูกจ้างอย่างดีนะท่านก็จะชำระเงินน้อยลงแต่ก็ยังต้องชำระค่ะเพื่อเกิดเหตุที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับลูกจ้างค่ะในส่วนตรงนี้ใช่โดยกองทุนเงินทดแทนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหลักประกันเพื่อดูแลลูกจ้างเลยโดยเป็นการดูแลจากนายจ้างด้วยแล้วก็จากทางประกันสังคมด้วยค่ะลูกจ้างจะได้ทำงานอย่างสบายใจหายห่วงในการทำงานมีทั้งเงินสวัสดิการเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงความคุ้มครองที่ท่านอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บจากการทำงานค่ะ
0: ครับซึ่งก็ในลำดับถัดไปเลยเนาะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของกองทุนเงินทดแทนหมดแล้วทีนี้แล้วนายจ้างจะมีช่องทางการชำระกองทุนเงินทดแทนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ครับช่องทางการชำระของกองทุนเงินทดแทนนะประจำปี2569เนี่ยนายจ้างนะครับจะต้องชำระเนาะเงินสมทบของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยทุกปีนะภายในวันที่31มกรา2569อันนี้ก็คือ
1: ซึ่งผ่านมาแล้ว
0: ซึ่งผ่านมาแล้ว
1: ก็จะเป็นปีหน้าอีกอาจจะเป็น31มกรา2570ก็จะเป็นแบบนี้ประจำทุกๆปีค่ะเพื่อให้นายจ้างได้ชำระประจำปีนะคะ
0: ครับผมซึ่งหลังจากมีการชำระเงินมันเป็นการประมาณการเนาะมันเป็นการประมาณการค่าจ้างแล้วก็ชำระก่อนและหลังจากมีการรายงานค่าจ้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะมาเขาเรียกว่าประเมินแล้วก็ดูว่าเงินที่เราจ่ายไปก่อนหน้านี้ครับมันโอเวอร์estimate ไปหรือเปล่าคือ over ค่าที่เราจ่ายไปหรือเปล่าเนาะหรือว่ารายงานค่าจ้างออกมาแล้วเนี่ยค่าจ้างต่ำกว่าเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวตรงนั้นนะครับก็จะยกยอดไปหักในปีถัดไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหากในกรณีที่จ่ายมาน้อยกว่านะครับแล้วก็มีค่าจ้างพอรายงานค่าจ้างภายในวันที่28กุมภาเนี่ยแล้วก็ยอดมากกว่าเดิมใช่ไหมส่วนต่างตรงนั้นนะครับก็จะต้องชำระนะครับ
1: ให้กับทางกองทุน
0: ใช่ครับก็จะมีใบแจ้งหนี้แจ้งไปยังหน่วยงาน สถานประกอบการนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะแจ้งผ่านตัวอีเวนต์นะครับของสำนักงานประกันสังคมเลยนะครับแล้วช่องทางในการชำระเงินของประกันสังคมเนี่ยจะแบ่งหลักๆเนาะณปัจจุบันก็จะเป็นประมาณ4ช่องทางแล้วกันนะแล้วก็ในส่วนลำดับแรกที่เราอยากจะให้ท่านผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างเนี่ยครับชำระผ่านมากที่สุดก็คือในส่วนของผ่าน e-payment เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคารหรือสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านแล้วก็ต้องไปรอคิวนะในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment เนี่ยมันณปัจจุบันนะครับของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยจะสามารถชำระผ่านตัวธนาคารกรุงไทยนะครับผมกรุงเทพมาสเตอร์การ์ดแล้วก็ตัวธนาคารกสิกร KBank นะครับ TTB ธนาคารไทยธนชาติเนาะ Deutsche Bank แล้วก็ในส่วนของธนาคารออมสินธกส JP Morgan SCB แล้วก็ UOB นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ครับณปัจจุบันเนาะในสถานประกอบการของทุกท่านก็น่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยชำระเงินผ่านกองทุนประกันสังคมที่จะมีการ generate QR code นะครับพร้อมเพย์ในการชำระเงินของกองทุนเงินทดแทนณปัจจุบันยังไม่มีเนาะถ้าจะชำระก็อาจจะต้องหาช่องทางอื่นนะครับซึ่งช่องทางแบงก์ทั้งหมดที่แจ้งมาก่อนหน้านี้ครับมันจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า KTB เขาเรียกว่า Corporate เนาะครับเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณต้องขอ user ในส่วนของธนาคารก่อนจึงจะสามารถเข้าใจในผ่าน e-payment ได้ซึ่งในส่วนของการที่จะขอ user หรือว่าการเข้าถึงการจ่ายประมาณว่าการจ่ายเงินเดือนนะครับทุกบริษัทก็จะมีการจ่ายเงินเดือนใช่ไหมซึ่งจะเป็นตัวเดียวกันกับที่เราเอาไปจ่ายเงินเดือนนั่นแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขของประกันช่องทางในแต่ละแบงก์ของประกันสังคมที่เอามาจ่าย e-payment เนี่ยมันเป็นของตัวไหนบ้างเพราะว่าแต่ละธนาคารก็จะมีแตกต่างกันออกไปเนาะตัวเว็บแอปหรือว่าตัวแอปบางตัวครับมันจะใช้เฉพาะไอ้ตัว SME ซึ่งมันไม่สามารถชำระผ่านได้ก็อาจจะต้องหาช่องทางอื่นในการชำระแทนนะครับซึ่งช่องทางอื่นที่กล่าวไว้ก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์ธนาคารนะหากในกรณีไม่สะดวกทำผ่านตัว e-payment ก็สามารถจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีได้รวมถึงณสำนักงานประกันสังคมอีกช่องทางนึงก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์เซอร์วิสนี้ก็คือว่าจ่ายผ่าน 7-11 นะครับผมก็สะดวกอีกช่องทางเช่นกันนะครับเดี๋ยวก็รอเวลาหากมีความคืบหน้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในการชำระเงินหากอนาคตมีการสแกนจ่ายก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในอนาคตเนาะโอเค แล้วก็ในส่วนของย้อนกลับมาในหลังจากที่เรามีการรายงานค่าจ้างนะครับผมหลังวันที่28กุมภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหากมีการชำระเพิ่มเนี่ยครับช่วงการกำหนดระยะเวลาการชำระเนี่ยก็คือหลังจากวันที่28ไปประมาณ1เดือนเนาะตีว่า1เดือนก็คือภายในวันที่31มีนาก็จะไม่มีค่าปรับนะครับที
1: ่
0: จะต้องชำระเงินสมทบ
1: แต่กรณีที่ไม่ชำระเงินสมทบภายในกำหนดค่ะหรือชำระไม่ครบถ้วนต
0: ้
1: องชำระเพิ่มอีกร้อยละ2ค่ะของเงินสมทบต่อเดือนค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือเงินเพิ่มเนาะที่เราต้องจ่ายเพิ่มในทุกๆเดือนหากเราไม่ได้ชำระนะครับในตรงนี้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าพูดง่ายว่าเราจะมีการจ่ายกองทุนเงินทดแทนเนี่ยประมาณ2ครั้งครั้งที่1ก็คือรายงานเป็นเงินสมทบประจำปีในช่วงให้ชำระภายในวันที่31มกราคมนะครับช่วงเดือนมกราคมเนาะจ่าย1ครั้งก่อนแล้วก็ครั้งที่2หลังจากที่เรามีการรายงานค่าจ้างภายในวันที่28กุมภาพันธ์แล้วเนี่ยเราจะมีการชำระอีกครั้งนึงก็คือวันที่31มีนาคมเผื่อนายจ้างท่านใดนะครับที่อาจจะจ่ายครั้งแรกไปแล้วแต่เราไม่ได้มาดูตัวรายงานค่าจ้าง
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: อาจจะลืมก็อันนี้ก็อยากให้ลองเข้าไปดูในตัว e-bate ก็ได้ครับก็จะมีใบแจ้งหนี้ปรากฏขึ้นนะครับหากมีหนี้ที่ต้องชำระเนาะแต่ถ้าหากไม่มีก็เท่ากับว่าเขาได้หักกลบไปกับในส่วนของที่เราชำระมาก่อนหน้านี้ไปแล้วหรือว่าค่าใช้จ่ายหลังจากที่เรารายงานค่าจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงของยอดค่าจ้างก็ไม่ต้องชำระเพิ่มนะครับโอเคครับโอเคสำหรับในเบรกแรกนะครับผมขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันเบรก2ครับบ๊ายบาย
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: โอเคครับเราก็มาต่อกันสู่เบรก2นะพี่ปานะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมาเข้าสู่ช่วง Q&A ค่ะถามมาต่อไปกับสำนักงานประกันสังคมค่ะโดยหัวข้อวันนี้ค่ะที่เรานำมาเสนอนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าเริ่มงานตอนอายุ60ปีขึ้นไปต้องนำส่งเงินสมทบประกันสังคมไหมอันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ
0: มีข้อสงสัยเยอะมาก
1: อายุเยอะแล้วอยู่ดีๆทำงานต้องทำยังไงต้องส่งไหมหรือไม่ส่งแล้วเพราะว่าเกษียณอายุแล้วรับเงินแล้วหรืออะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราต้องทำยังไงบ้างค่ะ
0: โอเคครับผมเนาะผู้ประกันตนนะลูกจ้างนะครับผมที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะสิ่งที่เขาจะได้รับจะประกอบไปด้วยนะครับจะไม่ต้องหักเงินสมทบนะครับนายจ้างไม่ต้องหักเงินสมทบประกันสังคมอันนี้เดี๋ยวไปฟังเงื่อนไขกันต่อนะแล้วก็ลำดับที่2ก็คือนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนนะครับผมให้กับผู้ประกันตนเป็นมีชื่อในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเนาะแต่ไม่ต้องนำส่งนะครับผมถ้าหากเข้าตอนอายุ60ปีนะครับแล้วก็ยังคงคุ้มครองนะครับโดยกองทุนเงินทดแทนอยู่นะครับซึ่งเงินสมทบที่ไม่ส่งเนี่ยหมายความว่าเป็นส่วนของกองทุนเงินกองทุนประกันสังคมนะแต่ผู้ประกันตนอ่ะต้องเข้ามาตั้งแต่ต้องอายุเกิน60แล้วก็มีการแจ้งเข้า
1: ใช่
0: นะครับจึงจะเข้าเงื่อนไขดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของผู้ประกันตนกลุ่มเนี้ยก็จะมีสิทธิ์นะครับผมในการรักษาพยาบาลนะครับผมค่าทดแทนเงินฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ค่าทำศพซึ่งจะเป็นกองทุนเงินทดแทนนะครับในการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแทนนะครับซึ่งข้อยกเว้นนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือกรณีที่ทำงานเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็คือผู้ประกันตนเนี่ยทำงานตั้งแต่แรกเลย
1: ตั้งแต่ก่อนอายุ20 30 40 50
0: ยาวๆเลยแล้วก็ไม่ได้รับบำเหน็จไม่ได้รับอะไรแล้วก็ยังคงทำงานอยู่จน
1: ไม่ได้ลาออกทำงานต่อเนื่อง55ก็ยังทำ
0: เลย60ไปแล้ว61ก็ยังคงทำอยู่เนี่ยผู้ประกันตนกลุ่มนี้ครับก็จะยังคงได้รับสิทธิ์การดูแลนะครับจากกองท
1: ุ
0: น
1: มาตรา
0: 33ของกองทุนประกันสังคมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนหรือการเป็นลูกจ้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือลูกจ้างใหม่เลยก็คือว่ามีการออกไปแล้วและมีการแจ้งเข้าตอนอายุ60ปีแจ้งเข้าทำงานนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคร
1: ับ
0: แต่หากผู้ประกันตนคนดังกล่าวเนี่ยที่อายุ60เนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แต่มีการแจ้งเข้าเนี่ยก็ยังคงนะครับผมได้รับสิทธิ์เดิมได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ก็คือยังมีกองทุนเงินทดแทนนะครับรองรับ
1: ใช่ค่ะ
0: การรักษาอื่นๆอยู่ดีหากเรามีการเจ็บในงานหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ก็ยังมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให
1: ้ก็สามารถผู้ที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วค่ะก็สามารถสบายใจได้เลยว่าเรายังมีการคุ้มครองอยู่ในส่วนของการทำงานตรงนี้ค่ะโดยที่นายจ้างไม่ต้องหักเงินสมทบประกันสังคมนะคะก็คือให้เงินเต็มจำนวนไปเลยกับลูกจ้างค่ะเพราะว่าในส่วนของการหักเงินในแต่ละเดือนจากการทำงาน 5% อะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของกองทุนประกันสังคมแต่ว่าในส่วนของกองทุนเงินทดแทนที่จ่ายประจำปีอย่างที่พูดในเบรกแรกว่าเราต้องจ่ายเงินสมทบประจำปีภายใน31มกราค
0: ม
1: รายงานค่าจ้างภายใน28กุมภาและชำระเงินเพิ่มถ้ามีค่ะในส่วนของรายงานค่าจ้างภายในวันที่31มีนาในส่วนนั้นนะคะจะเป็นกองทุนเงินทดแทนที่นายจ้างจะต้องนำส่งให้กับลูกจ้างที่อายุเกิน60ปีไปแล้วแล้วก็ที่เพิ่งเริ่มเข้ากับทำงานที่เลยอายุ60ไปนะคะใช่จะได้คนที่กลับเข้าทำงานก็จะได้รู้สึกอุ่นใจเหมือนกันว่าเอ้ยเรายังมีการคุ้มครองอยู่นะจะได้แบบบางคนอยากจะแบบอยู่บ้านแล้วอยากจะเบื่ออ
0: ยากออกไปทำงาน
1: ใช่ก็จะทำงานเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ใช่ค่ะก็อยากจะไม่อยากให้ลูกหลานต้องเป็นกังวลว่าอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอาจจะแบบเงาหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะไปทำงานใกล้ๆบ้านทำงานกับสถานประกอบการที่ไม่ได้แบบใช้แรงงานเยอะหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นในตำแหน่งที่เขาเคยผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เอาวิชาชีพตรงนั้นนะครับมาปรับใช้แล้วก็เข้าไปทำงานที่ใกล้เคียงกับอดีตอาชีพที่กระทำ
1: ใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นการลดความเหงาของผู้สูงอายุที่อาจจะลูกหลานอาจจะทำงานในต่างจังหวัดต่างพื้นที่ค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะมีแบบจะมีเพื่อนร่วมงานมีอะไรแบบนี้ในการที่จะช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
0: ครับเพราะว่าซึ่งในปัจจุบันเราก็เข้าสู่ผู้สังคมผู้สูงอายุกันแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการการอัตราการเกิดลูกก็น้อยลงในอนาคตอีก 10-20 ปีก็อาจจะต้องทำงานยัน80ก็ได้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะถ้าดูแลสุขภาพดีๆนะคะ
0: ใช่คร
1: ับอาจจะทำงานจนถึงอายุ60เลยโดยที่เดี๋ยวเราจะมีข้อสรุปค่ะที่เป็น3ข้อสำคัญเลยจากที
0: ่
1: พูดไปก่อนหน้านี้ที่เป็นลูกจ้างใหม่อายุ60ปีขึ้นไปจะต้องรู้ค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอายุ60แล้วรับเงินเกษียณแล้วอาจจะเริ่มงานใหม่ก็อาจจะได้รับสิทธิ์ไหมหรือไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะในส่วนนี้คุณยังมีสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองอยู
0: ่
1: โดยในแต่ละข้อค่ะเดี๋ยวให้คุณอยู่ช่วยอธิบายค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมซึ่งข้อสรุปนะครับก็เหมือนที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้เลยเนาะแต่ว่าเราจะมาขมวดแล้วก็สรุปให้เข้าใจง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับลูกจ้างใหม่นะครับผมลูกจ้างใหม่นะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้นะครับแม้อายุจะ60ปีก็ตามแต่นายจ้างยังมีหน้าที่ยื่นแบบสปส. 1/03 นะครับเพื่อขึ้นทะเบียนลูกจ้างในระบบของกองทุนเงินทดแทนนะครับโดยกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองในกองทุนประกันสังคมนะครับยกเว้นผู้ที่ต่อมาตรา39มาเรื่อยๆก่อนหน้าที่จะมาเข้างานนะครับผมแต่นะครับสิทธิ์อะครับจะเป็นการคุ้มครองนะครับจากกองทุนเงินทดแทนนะครับทั้งที่สรุปก่อนหน้านี้ก็คือจะมีในส่วนของสิทธิ์รักษาพยาบาลครับผมแล้วก็มีค่าทดแทนเงินค่าตอบแทนค่าฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ค่าทำศพนะครับซึ่งกองทุนเงินทดแทนจะเป็นคนคุ้มครองในส่วนของตรงนี้ครับผมในสรุปในข้อที่2ก็จะเป็นไม่หักเงินนำส่งไม่หักนำส่งเงินสมทบค่าจ้างนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ตอนอายุ60ปีขึ้นไปนายจ้างไม่ต้องหักเงินสมทบนะครับส่งประกันสังคมจากค่าจ้างในแต่ละเดือนนะครับ
1: ได้รับเงินเต็มจำนวนค่ะโดยไม่โดนหักเลยค่ะไม่เหมือนกับตอนที่ท่านทำงานก่อนอายุ60ตอนที่ท่านเข้าทำงานใหม่ๆตั้งแต่เรียนจบหรือว่าอยู่ในวัยทำงาน 30-40 ปีอะค่ะในทุกๆเดือนจะต้องหักเงินกองทุนประกันสังคมนำส่งทั้งในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างเป็นประจำทุกเดือนแต่พอท่านออกจากงานแล้วเกษียณแล้วอยู่บ้านแล้วอยากกลับเข้าทำงานแต่อายุเกิน60
0: ปี
1: ท่านก็จะไม่โดนหักในส่วนตรงนี้แล้วค่ะ
0: 5% นี้ก็จะไม่หักแล้ว
1: ใช่เพราะว่าแต่ว่ายังได้รับความคุ้มครองค่ะจากกองทุนเงินทดแทนเหมือนเดิมที่เป็นในส่วนของนายจ้างที่ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
0: ครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นหมวดกลุ่ม2ที่เราสรุปมาให้ค่ะ
0: ค
1: ต่อไปจะเป็นในข้อ3
0: ในข้อ3เนาะก็จะเป็นสิทธิ์นะครับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะก็หากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับในการเจ็บในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานเนี่ยวัยเก่าเนาะเขาใช้คำว่าวัยเก่าก็คือ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ยังคงได้รับสิทธิ์การดูแลอย่างครบถ้วนตามกฎหมายนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย4อย่างที่ผมเคยเกริ่นไปก็จะมีในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนค่าฟื้นฟูสมรรถภาพค่าทำศพ
1: และ
0: ก็สิทธิประโยชน์อื่น
1: ๆใช่
0: ครับผมที่จะได้รับแล้วก็ข้อควรรู้เนาะในอันนี้ก็จบไปสำหรับในส่วนของ3ข้อสรุปหลักๆที
1: ่
0: ผู้ประกันตนหรือลูกจ้างอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะทราบนะครับแล้วก็ข้อควรรู้นิดนึงก็คือหากยังทำงานต่อเนื่องนะครับ
1: จาก
0: ที่เดิมเลย
1: จากอายุ55 56 57 58 59 60 61ไปแล้วก็ยังทำงานอยู่ที่เดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานนะคะ
0: อันนี้ครับบุคคลกลุ่มนี้ยังคงต้องส่งเนาะยังคงต้องส่ง
1: เงินสมทบ
0: มาตรา33
1: ตามปกติที่หักเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเดือนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าท่านยังใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้อยู่นะคะซึ่งนายจ้างค่ะทำหน้าที่หักเงินสมทบและนำส่งจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างเลยก็คือท่านอาจจะแบบยังไว้ยังทำงานยังอยากทำงานยังไม่อยากเกษียณไม่อยากพักผ่อนก็อาจจะทำงานต่อไปเรื่อยๆค่ะในส่วนนี้ยังหักเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพออายุ60แล้วจะโดนตัด
0: หักไปเลย
1: ใช่อันนั้นยังโดนหักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวัยเก่าหลายคนค่ะยังแข็งแรงอยู่และยังอยากทำงานต่อค่ะและอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองยังมีสิทธิ์เหล่านี้อยู่เป็นสิทธิ์จากกองทุนเงินทดแทนค่ะคือเกราะความคุ้มครองทั้งชีวิตและการทำงานค่ะเพื่อไม่ให้ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังเกิดการมีการเจ็บป่วยจากการทำงานอะไรแบบนี้ค่ะท่านต้องสูญเสียอะไรไปแบบนี้เราจะคุ้มครองไปเรื่อยๆรวมถึงหากท่านเกิดการเสียชีวิตจากการทำงานเรายังคุ้มครองไปถึง ลูกและภรรยาที่จะได้รับในแต่ละเดือนด้วยค่ะ
0: เป็นทดแทนด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับในส่วนตรงนี้ก็คือว่าท้ายสุดแล้วก็ดีกว่านะครับไม่มีเกาะคุ้มกันอะไรเลยนะครับซึ่งกองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็จะดูแลลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอยู่นะครับรวมถึงลูกจ้างอื่นๆก็เช่นกันนะครับลูกจ้างที่เป็นปกติครับที่แจ้งเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่อายุคือเริ่มงานตั้งแต่เด็กๆอะไรแบบนี้หรือว่ายังทำงานอยู่เนี่ยเรามีสองกองทุนในการดูแลท่านอยู่เนาะก็คือว่าเป็นมีจะมีกองทุนประกันสังคมที่จะดูแลในการเจ็บป่วยที่ไม่เนื่องจากการทำงานก
1: ็
0: คือนอกเหนือจากการทำงานไม่ว่าคุณจะเจ็บอะไรยังไงคุณก็สามารถเข้ารักษาตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านได้นะครับส่วนกองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็คือจะดูแลในส่วนของคนที่เจ็บในงานเลยหรือว่าประสบอุบัติเหตุในงานในหน้าที่ของตัวเองเลยแบบเนี้ยหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นของกองทุนเงินทดแทนในการดูแลนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จบไปสำหรับในส่วนของกองทุน
1: ใช่กองทุนเงินทดแทนค่ะวันนี้ Q&A ที่อาจจะเป็นทริคเล็กๆที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าเมื่อทำงานไปหลายๆปีเราคิดว่าเกษียณแล้วจบเลยเสร็จเลยอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนสุดท้ายกันสักครู่นึงเมื่อตอนต้นเบรกเราพูดไว้แล้วว่าเราจะมีการเลือกตั้ง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เราจะมาพูดอีกครั้งนึงว่าเลือกตั้งวันไหน
0: ทบทวน
1: ที่ไหนบ้างในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตและสาขากระทู
0: ้ครับผมก็จะรวมกันเนาะซึ่งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยครับจะจัดขึ้นในวันที่27
1: กันยายน
0: นะครับผม
1: ที่จะถึงนี้ค่ะ
0: ที่จะถึงครับ
1: เดือนหน้าน
0: ะครับให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมนะครับที่จะ
1: นำบัตรประชาชน
0: นำบัตรประชาชน
1: ไม่ใช่สิทธิ์กัน
0: ครับผม
1: บางท่านอาจจะได้ยินข่าวประกันสังคมอยู่เรื่อยๆบางท่านอาจจะแบบทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์เลือกนะทำไมเราถึงไม่ได้ใช้สิทธิ์นะอันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะในสำหรับปีนี้ที่ท
0: ่
1: านมีโอกาสเลือก
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือลงตามที่เขามติที่ประชุมเนาะก็คือว่าให้ทุกท่านเนาะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้เลยแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าหากท่านใดครับก่อนหน้านี้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้แล้วก็จะเลือกตามสถานที่ที่ท่านลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว
1: ้
0: แต่ถ้าหากท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก็จะยึดตามอำเภอที่ตั้งของสถานประกอบการ
1: อำเภอที่ตั้งนะคะโดยในปกติแล้วของจังหวัดภูเก็ตก็จะมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตและสาขากระทู้ซ
0: ึ่
1: งมี2ที่แต่ในจังหวัดภูเก็ตเรามี3อำเภอเพื่อให้สะดวกในการใช้สิทธิ์เพราะว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่รถติดคนทำงานเยอะอาจจะทำให้เดินทางลำบากในการไปเลือกตั้งท่านอาจจะแบบถอดใจไปแบบนี้เราก็เลยแบ่งเป็นอำเภอไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของแต่ละอำเภอมีที่เลือกตั้งที่ไหนบ้างคะ
0: ครับผมของเราภูเก็ตมี3อำเภอเนาะก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับก็จะเป็นโรงเรียนภูเก็ตวิทย์
1: ใช่อยู่ตรง
0: ต้นก่อน
1: แหละอยู่ตรงแยกตะตีภูเก็ตท่านอาจจะผ่านอยู่ประจำท่านอาจจะคุ้นเคยกับสายนี้อยู่แล้วท่านที่ทำงานในเมืองค่ะ
0: ซึ่งก็จะไม่ไกลแล้วอีกอย่างนึงก็จัดเป็นวันอาทิตย์ด้วยซึ่ง
1: ก็
0: อาจจะมีเวลามีโอกาสที่จะ
1: ไม่กระทบกับท่านที่ทำงานประจำทำงานจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงวันเสาร์ท่านก็แวะมาสักแป๊บนึงค่ะมาใช้สิทธิ์ในส่วนตรงนี้ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็น
0: แล้วก็จะเป็นในส่วนของอำเภอกระทู้อำเภอกระทู้เนี่ยก็จะจัดที่มอภูเก็ตนะครับ
1: ในส่วนตรงนั้นก็จะเป็นมีที่จอดรถแล้วก็ทุกท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนไหนเพราะว่าเป็น

0: จะเลือกพักใกล้ๆอยู่แล้วเพื่อลดความแออัดลดความช้าในการไปทำงานในส่วนนี้ก็จะสะดวกกับทุกท่านมากขึ้นโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะก็สามารถเช็ครายชื่อได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมผ
1: ่
0: านแอป SSO Plus นะคะรวมถึงผ่านระบบ e-cell service ค่ะถ้าท่านยังไม่มั่นใจว่าเอ้ยเราอยู่อำเภอนี้แน่นะใช่ก็สามารถไปเลือกได้ค่ะสามารถไปตรวจสอบดูได้
1: เดี๋ยววันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นวันที่
0: 28สิงหา
1: ครับ
0: ที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ก
0: ็ส่วนผู้รับสมัครเลือกตั้งก็จะเป็นผ่านมาแล้ววันที่19แต่
1: นี่
0: ผู้ม
1: ี
0: สิทธิ์ใช่เข้าไปดูได้เหมือนกันเลย
1: เข้าไปดูได้เลยนะครับในส่วนของผู้รับเลือกตั้งนะครับก็คือตัวแทนที่เราจะเลือกนั่นแหละครับว่ามีใครบ้างเราสามารถดูผ่านช่องทางเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ e-service service SSO Plus อันนี้ก็น่าจะใส่ช่องทางไปให้แล้วด้วยแต่เบื้องต้นก็คือจะอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ sso.go.thนะครับเข้าไปดูได้เลยว่ามีใครบ้างเผื
0: ่อ
1: ถูกตาต้องใจใคร
0: ถูกต้อง
1: ก็จะได้ไปหมายไว
0: ้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ท่านมีอยู่ในประกันสังคมก็จะได้ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ตามที่ท่านต้องการหรือได้ยินข่าวมาแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นการเน้นย้ำเพราะว่าการเลือกตั้งออกเสียงนี่จะมีในวันที่27กันยานี้แล้วค่ะวันอาทิตย์ก็ท่านจะได้เตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าไม่ได้เดินทางออกไปใช่ไม่ออกเดินทางไปไหนแล้วก็เลือกใครบ้างวางแผนการออกจากบ้านในวันนั้นค่ะ
1: ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่ควรที่จะผู้ประกันตนทุกคนควรที่จะได้รับเนาะเขาเลือกเข้ามาเลยเลือกด้วยตนเองน
0: ะครับ
1: แล้วก็ตามนโยบายของเขาเนาะว่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนก็เป็นไปตามประสงค์ของผู้ประกันตนประมาณนั้นละกันนะครับอย่าลืมนะครับผมเลือกตั้งวันที่27กันยา2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น.นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับทางเรานายธราดลเทพศรีนะครับผมแล้วก็พี่ปา
0: ใช่ค่ะก
1: ็ขอขอบคุณ
0: ที่ร่วมรับฟังในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับรายการครอบครัวประกันสังคมนะครับผมจะพบกันใหม่นะครับในทุกๆวันศุกร์ที่3ของเดือนเวลา 8:00 น.จนถึง 9:00 น.นะครับผ่านสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้พวกเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
7: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำๆ
6: น่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
7: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
6: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
2: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วัน จังหวัดอุบลราชธานีคาดการน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
0: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
11: ์ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ัชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โอ้ยคุณหมอค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
2: อแน่เกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณลิชี่เนี่ยหมอว่าคุณลิชี่เป็นโรคอุบัติใหม่แน่
1: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
2: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด19ไง
1: อุ้ยเหมือนโควิด19เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
2: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโอยิ้มหวานเชียว
4: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
5: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
4: อ๋อได้พี
3: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพั

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงาภูเก็ตกระบี่และตะกั่วป่านะครับผมสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ทางไลฟ์สดของเพจ Facebook สวทรนองนะครับเข้ามาที่ Facebook ของสวทรนองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหฝนตกถือว่าหนักมากๆเลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็มีลมแรงด้วยดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมแล้วกันนะครับขับรถขับรานะสัญจรอย่ายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักจริงๆเลยรวมถึงช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศนะครับแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับซึ่งขณะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งกับฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับ 80% ของพื้นที่เลย อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่เราทราบกันดีเนาะขณะนี้ในจังหวัดน่านนั่นเองนะครับเราเห็นคลิปตามสื่อโซเชียลเราโหน่ากลัวจริงๆเลยนะครับยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รัฐบาลระดมทุกภาคส่วนครับรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและคาดการปริมาณฝนอย่างแม่นยำในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็ให้เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ารวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เร่งประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่นะครับแล้วก็สั่งการเร่งด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือได้แก่จัดตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอลลุ่มในทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้สามารถสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพและเบ็ดเสร็จวางระบบเตือนภัยและก็แผนอพยพให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลานะครับทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารกล่องน้ำดื่มแล้วก็มีการอพยพการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วสำหรับด้านการสนับสนุนนะครับกำลังพลและการฟื้นฟูพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ในอำเภอปัวนะครับเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่โดยเน้นย้ำนะครับให้กำลังพลเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับได้ออกมาตรการอย่างเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับซึ่งเกิดอุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงตลอดจนดูแลระบบสาธารณูปโภคในส่วนของการเดินทางทางอากาศนะครับทางท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและมีเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินในส่วนของการเดินทางรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็กำชับนะครับให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็กักตุนด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางมีการจัดตั้งวอลลุ่มนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและก็จัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงให้เร่งประสานการอพยพทันทีแล้วก็เตรียมแผนฟื้นบ้านฟื้นคนนะครับหลังน้ำลดทันทีด้านกระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อติดตามสถานการณ์และก็พร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็จัดเตรียมเส้นทางนะครับEMS Refer สำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยในส่วนของสถานศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและก็บ้านพักคุณครูนะครับเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดทางนี้ก็เพื่อเร่งให้สถานศึกษาสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วนอกจากนี้นะครับ SME D Bank ยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบกับภัยนะครับโดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนและมีมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่เร่งช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: เวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
7: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
6: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
8: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ข่าวมาคุย
11: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเรายังอยู่กับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสืบเนื่องจากนะครับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือว่ามท.3ได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านแล้วก็มีบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวางผาพร้อมนำถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจณชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งนึงเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ชุมชนเมืองหน้านะครับก็คือเป็นคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ทางนี้ทางด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงษ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษนะครับหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านร่วมกับคณะนะครับของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดซึ่งเบื้องต้นนะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักแล้วก็เข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก6 10ล้อนะครับ6คันแล้วก็รถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดิน1คันขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านก็กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่นอกตัวเมืองช่วยปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะตรึงกำลังช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับจากจังหวัดน่านเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่ซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลเพื่อเตรียมทุกหน่วยพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินตอกย้ำนะครับกระบี่เมืองปลอดภัยสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาตินะครับเมื่อวานนี้ที่ท่าเรือคลองจิลาดตำบลใส่ไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่หรือว่าสอนชนจังหวัดกระบี่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อทบทวนภารกิจบทบาทรวมถึงแนวทางการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยทางทะเลทั้งนี้นะครับมีการจำลองสถานการณ์โดยสอนชนภาค3ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือเฟอร์รี่บริเวณปากร่องน้ำกระบี่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ส่วนเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายมีผู้ประสบเหตุรวมทั้งสิ้น60คนบนเรือสปีดโบ๊ท20คนและเรือเฟอร์รี่40คนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดกระบี่พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอนชนหน่วยงานทางทะเลตำรวจหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ภัยระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนนะครับสำหรับการฝึกซ้อมมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกว่า200คนพร้อมเรือจากแต่ละหน่วยงานมีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของสอนชนภาค3อุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาลเพื่อให้เสมือนเหตุการณ์จริงมากที่สุดพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครนักเรียนและอาสาสมัครที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมสัมผัสประสบการณ์และสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งการซักซ้อมนะครับแผนปฏิบัติการกู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบทำงานในสถานการณ์จำลองซึ่งสร้างความพร้อมความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการเรือโดยสารนะครับให้สามารถประสานงานและกู้ภัยได้อย่างรวดเร็วมีการตรวจสอบความประสิทธิภาพของทีมกู้ภัยเครื่องมือแพทย์ยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพิ่มขีดความสามารถให้ทีมแพทย์พยาบาลและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กดดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการเรือและชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็เรือโดยสารในการเดินทางทางธุรกิจอย่างปลอดภัยดังนี้นะครับก็เพื่อให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยระดับสากลที่นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้อย่างอุ่นใจในทุกฤดูกาลนะครับจากจังหวัดกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับเปิดงานกินกุ้งกันพังงาชิมเฟสติวัลนะครับชูตลาดกุ้งกุลาดำคุณภาพสร้างรายได้หมุนเวียนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่นายบัญชาธนุอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลภายใต้ชื่องานกินกุ้งกันจังหวัดพังงานะครับโดยมีนายสุนิติจิระวงสวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านะครับ ซึ่งกิจการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงตามงบประมาณพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์ผลผลิตกุ้งทะเลคุณภาพดีของจังหวัดพังงาและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการในพื้นที่ทางด้านนายสุนิติจิระวงศ์สวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงาได้กล่าวว่านะครับในพื้นที่จังหวัดพังงามีการเพาะเลี้ยงกุ้งใน6อำเภอจากทั้งหมด8อำเภอและก็มีผลผลิตกุ้งประมาณ 12,000 ตันต่อปีซึ่งที่ผ่านมานะครับเกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลักซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงมุ่งเพิ่มการบริโภคภายในประเทศพร้อมยกระดับศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพเพื่อรับรองมูลค่าสูงและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตกุ้งกุลาดำของจังหวัดพังงาให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนะครับสำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยมีร้านอาหารยอดนิยมกว่า40ร้านนำเมนูกุ้งและก็อาหารหลากหลายมาให้ประชาชนได้เลือกชิมพร้อมจัดกิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้ง3วันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาและการประดับไฟตกแต่งบริเวณงานอย่างสวยงามไฮไลท์สำคัญของงานก็คือกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมและต่อแถวตักกุ้งกันอย่างสนุกสนานซึ่งในแต่ละวันมีกุ้งให้ร่วมตักไม่น้อยกว่า200กิโลกรัมและจำหน่ายบัตรในราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งการจัดงานกิ้งกุ้งกันครั้งนี้นะครับนอกจากจะสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์กุ้งทะเลคุณภาพของจังหวัดพังงาเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่าลืมนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชม ทุกท่านเลยรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกินกุ้งกันที่จังหวัดพังงาระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลวิชิตเชิญชวนร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับเทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่นไฟหรือเปล่าครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกช่วงวัยนะครับพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนในชุมชนในงานนี้นะครับเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่5แล้วนะครับเพื่อเปิดพื้นที่กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุนะครับได้มาพบปะทำกิจกรรมแล้วก็แสดงศักยภาพร่วมกันรวมถึงส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนซึ่งปีนี้นะครับจัดเต็มตลอด3วัน3คืนโดยในวันที่27สิงหาคมนี้จะพบกับการแสดงหนูน้อยวัฒนธรรมหนังตะลุงน้องภูมิและคอนเสิร์ตลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับในส่วนวันที่28สิงหาคมร่วมลุ้นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็วันที่29สิงหาคมพบกับกิจกรรมเซียนโอเกะวัยเก่านะครับพร้อมสนุกกับวงกินรีนอกจากนี้ทุกค่ำคืนยังมีรำวงเวียนครกพร้อมอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกช็อปชิมแล้วก็ชิลอีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นการเปิดพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้งานใช้เวลาร่วมกันเด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดคุณค่าและความสามารถของตนเองแล้วก็ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับชุมชนนะครับดังนั้นนะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่นะครับวิชิตแล้วก็ผู้คนสนใจพาครอบครัวบุตรหลานนะครับรวมถึงผู้สูงอายุนะครับมาร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินนะครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตมาร่วมสนุกสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มร่วมกันนะครับ ไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องเลยในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับจึงส่งผลให้ดินซุดเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มนะครับรวมถึงมีการปิดสะพาน 300,000 แล้วก็ตลาดเย็นชั่วคราวนะครับขณะที่ส่วนราชการเร่งแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรอย่างเร่งด่วนแต่ขณะนี้นะครับสามารถสัญจรได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโยธาธิการและผังเมืองนะครับรวมถึงการไฟฟ้านะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความเสียหายจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองมาอย่างต่อเนื่องเลยทำให้ดินซุดบริเวณริมคลองใกล้ตลาดเย็นนะครับส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเกิดการล้มเอียงแล้วก็สายไฟฟ้าแรงสูงพาดบนพื้นถนนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางจังหวัดระนองก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยได้ปิดการสัญจรบริเวณสะพาน 300,000 ตลาดเย็นเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ขณะที่นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความมั่นคงของเสาไฟฟ้ารวมถึงการประเมินสภาพพื้นที่ดินซุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับซึ่งขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการแก้ไขและก็ฟื้นฟูให้สามารถเดินทางกลับมาใช้งานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: โทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้

0: ตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
0: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410 AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
0: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบ่ายดีไ
4: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามายังพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการพาณิชย์และก็การอุตสาหกรรมวุฒิสภาได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดระนองนะครับเพื่อรับฟังปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดน SME พร้อมติดตามศักยภาพท่าเรือระนองที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดระนองนายนิพนธ์เอกวานิชรองประธานคณะกรรมการคนที่1และนางสาวอัดชลพันธ์หอมรถรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเพื่อมาศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการค้าชายแดนตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดของผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมุ่งนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระนองนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่มีการหารือก็คือสถานการณ์และข้อจำกัดของผู้ประกอบการSME โดยเฉพาะธุรกิจการค้าชายแดนประมงอาหารทะเลแปรรูปการท่องเที่ยวและโลจิสติกรวมถึงสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาสินค้าสำคัญช่องทางการค้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมานะครับซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองจากนั้นนะครับคณะกรรมการลงพื้นที่ท่าเรือระนองเพื่อรับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบริเวณท่าเรือนะครับลานตู้สินค้าคลังสินค้าระบบขนถ่ายสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกเพื่อศึกษาศักยภาพของท่าเรือระนองในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งจะเชื่อมโยงการค้าและตลาดขนส่งของจังหวัดระนองกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคสำหรับจังหวัดระนองนะครับมีศักยภาพด้านการค้าชายแดนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเทศเมียนมาโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าการประมงการท่องเที่ยวและโลจิสติกซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทางจังหวัดและผู้ประกอบการจะได้นำเสนอศักยภาพปัญหาและข้อจำกัดที่จะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการพิจารณาในระดับนโยบายต่อไปนะครับทางนี้ข้อมูลและข้อเสนอจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในจังหวัดระนองจะเป็นส่วนสำคัญของการประกอบพิจารณาของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาเพื่อนำไปสู่แนวทางสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมการค้าชายแดนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองให้เกิดผลเป็นอย่างรูปธรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์พิเศษของนายพิชยุทธ์สิงห์สหายนะครับวัฒนธรรมจังหวัดระนองที่กล่าวถึงความสำคัญของหูเกี่ยมถึงนะครับเมนูเก่าแก่ที่ยังทรงคุณค่าจนคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูรสชาติที่หายไปประจำปี2569นะครับมาร่วมกันค้นหาความหมายและรสชาติแห่งอดีตที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งในคลิปนี้กันเลยนะครับ
5: น้องแม่รางวัลเมนูรสชาติที่หายไปคือเมนูอะไรครับ
6: หูเกี่ยมถึงนะครับก็เป็นเมนูที่เป็นอาหารของชาวจีนนกเกี้ยนนะครับที่ใช้รับประทานในช่วงฤดูฝนเพราะว่าระนองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมนูที่ยังไงอ่ะเป็นเมนูสุขภาพนะครับก็อากาศฝนฟ้านะครับจะตกมากนะครับก็เป็นเมนูเกี่ยวกับคล้ายๆน้ำซุปที่เขาเอามากินเวลาต้มชุบอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเมนูที่ดูแลสุขภาพนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนก็จะเป็นพวก ส่วนผสมก็มีพวกรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมขิงพริกไทยนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนกแก้วนะครับแล้วก็กระดูกปลาเค็มนะครับแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็เต้าหู้ใบตองทอดนะครับนี่คือส่วนผสมนะครับซึ่งคนท่านองนิยมทานมากในสมัยก่อนนะครับผมคือสำคัญอย่างไรครับคือเป็นเมนูที่หากินยากนะครับตามที่โจทย์ตั้งไว้ก็คือ1เมนูเชื้อชวนถิ่นนะครับหรือ The Lost Taste คือรสชาติที่หายไปนะครับการจัดโครงการ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
12: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
13: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
12: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
10: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
8: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
14: นายสตอแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยังชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
8: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
8: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตากที่ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
16: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20 เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา8 นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055-531-222ตลอด24 ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับก็นะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะครับในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงเบรกต่อไปครับ
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ที่เป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนของประเทศไทยของเรานะครับก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะนอกจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะครับซึ่งต้องบอกว่าอัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับน้ำสถานการณ์น้ำนะครับในบางจุดลดลงแล้วนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารีบทำความสะอาดเมืองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่สงขลาหาดใหญ่นะครับที่ว่าอ๋อมันเป็นดินโคลนที่ติดตามบ้านตามเรือนตามถนนหนทางนะครับแล้วก็ทำความสะอาดยากนะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์เองประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับผมสวทน่านก็ได้ลงพื้นที่กันไปไปดูสถานการณ์นะครับไปติดตามสถานการณ์แล้วก็อัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องของสถานการณ์อื่นๆในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับสรุปได้นะครับผมที่เป็นทางการแล้วนะครับของเมื่อคืนนี้เวลา22นาฬิกานะครับวันที่20สิงหาคมนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านนำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะผู้บริหารนะครับได้มีการร่วมแถลงสรุปสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนดังนี้นะครับสถานการณ์น้ำภาพรวมเลยระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องครับโดยจุดวัดน้ำ N1 ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำราว85เซนติเมตรแล้วครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับผมมวลน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือและระบายน้ำนะครับคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอภูเพียงนะครับพร้อมบินสำรวจทางอากาศเพื่อประเมินมวลน้ำด้านเทศบาลเมืองน่านก็เปิดเครื่องสูบน้ำนะครับขนาดใหญ่เลย3เครื่องครับตลอด24ชั่วโมงที่คลองเจ้าฟ้าเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงนะครับ ในเรื่องของการเฝ้าระวังดินโคลนสไลด์นะครับมีการแจ้งเตือนผ่านเซลบอสแคสในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างครับเนื่องจากฝนตกสะสมทำให้ดินอุ้มน้ำสูงมากๆเสี่ยงเกิดดินสไลด์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมหรือว่าผู้ที่ติดตามเอาฟังรายการเราอยู่ในปัจจุบันมีญาติมีพี่น้องนะครับผมก็อาจจะเตือนกันได้นะว่าบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างเนี่ยระวังนะอย่าสัญจรผ่านหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ให้อพยพออกก่อนดีที่สุดนะครับผมในเรื่องของการฟื้นฟูและสาธารณูปโภคนะครับอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับเริ่มเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ด้านไฟฟ้านะครับผมก็ต้องระวังด้วยนะครับผมมีการแก้ปัญหาในการจ่ายไฟคืนบ้านเรือนแล้วเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็เหลือรอจ่ายไฟราว 4,000 หลังคาเรือนระบบประปาก็กลับมาจ่ายน้ำได้ตามปกตินะครับแต่ยังมีความขุ่นสูงอยู่ส่วนระบบการแพทย์นะครับฉุกเฉินก็พร้อมให้บริการ 100% แล้วเรียบร้อยนะครับผมอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีการทำความสะอาดเมืองกันอย่างแบบขยันขันแข็งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตอาสานะครับผมพระราชทานกระทรวงศึกษานะครับทีมงานอาสาต่างๆนะครับผมรวมถึงข้าราชการทุกหน่วยเลยนะแทบจะทุกหน่วยนะครับก็ช่วยกันลงแรงคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมคนละไม้คนละมือในการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับเตือนภัยกันอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่มาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนูนะครับจากการลุยน้ำและโคลนกังพร้อมจัดเตรียมยารองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานะครับตกสำรวจการช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดน่านได้นะครับโทรนะครับ0547161174ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงเช้าวันนี้ครับก็มีการขนส่งเสบียงขนส่งอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับมันจะมีเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มิจฉาชีพที่อาศัยจังหวะชุลมุนจังหวะที่คนไทยเดือดร้อนเนี่ยแหละครับมาหากินเปิดรับบริจาคครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะนำเงินไปสมทบทุนเจ้าหน้าที่จะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ระวังนะครับผมให้เราดูดีๆว่าเพจที่มีการขอความช่วยเหลือหรือว่าเลขที่บัญชีอะครับเป็นของใครเพจมีตัวตนอยู่จริงใช่ไหมนะครับผมบางครั้งเนี่ยมีการลอกเรียนแบบเพจเนี่ยแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยชื่อสระอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบไม่เหมือนกันนิดเดียวซึ่งมันเป็นจุดสังเกตที่แบบสังเกตได้ยากเราอาจจะพลาดในจุดนั้นนะครับประจันก็ระมัดระวังเพจโอ้สมมติมองว่ามองเพจไม่ออกแล้วเหมือนเพจจริงเลยใช่หรือเปล่านะแต่พอดูเลขบัญชีแล้วเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้หาในฐานข้อมูลก็ไม่ได้ไม่ใช่บุคคลสาธารณะหรือว่าเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อหน่วยงานที่เรารู้จักอันนี้ต้องระวังแนะนำว่าให้ลองติดต่อเหมือนแบบหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานในจังหวัดของท่านนะครับที่ท่านสังกัดอยู่นะครับผมว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ดูว่าเขารับบริจาคที่ไหนนำที่เป็นสิ่งของนะครับไปให้เขาเลยดีกว่านะครับผมและที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดการเองนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือพวกคนไทยอย่าใจดีผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังมีคนเอาความใจดีของเราไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปในเบรกต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของการตรวจการกวาดล้างนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวนี้ผมอ่านไปก็ขนลุกไปดูภาพประกอบเนี่ยถ้าทุกท่านฟังข่าวนี้แล้วลองไปหาข้อมูลดูทุกท่านจะไม่กล้าอาจจะไม่กล้าไปหาหมอฟันอีกเลยนะครับอันนี้เซลเล่นนะครับผมก็ต้องเช็คที่ดีๆนะครับล่าสุดนะครับ CIB เปิดปฏิบัติการกวาดล้างหมอฟันปลอมกับแพทย์เถื่อนนะครับ5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครครับตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับโดยบก.ปคบ.นะครับเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มแพทย์เถื่อนรวม5รายแบ่งเป็นทันตแพทย์เถื่อน4รายและแพทย์เถื่อน1รายครับก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครเนี่ยเจอนะครับ5รายแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางนะและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้56รายการรวมกว่า 1,058 ชิ้นมูลค่ากว่า 330,000 บาทแต่สิ่งที่ บอกได้เลยว่าที่ผมบอกว่ามันไม่โอเคเลยในการที่มานั่งอ่านข่าวนี้แล้วก็มาดูภาพประกอบเพราะว่าสิ่งที่ตรวจค้นเจอนะครับเจอเป็นพวกพิมพ์ฟันที่แบบของปลอมแล้วก็รีเทนเนอร์ที่สกปรกแล้วก็เหมือนเป็นการใช้ซ้ำแล้วก็ไม่มีการดูแลสุขอนามัยที่ดีครับถ้าลองไปเปิดภาพดูจะเห็นได้ว่ารีเทนไอตัวครอบฟันเนี่ยก็โหกลังไปด้วยเหมือนคราบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนของเก่าๆที่ราขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรนะครับผมถ้าสิ่งนั้นนำมาใช้กับฟันเราจริงๆในภายในช่องปากของเราจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะสำหรับผมน่ากลัวมากนะครับการที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ลงพื้นที่จับกุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากประชาชนเนี่ยมีการแจ้งเบาะแสนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็มีการลักลอบประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตรับทำฟันปลอมรีเทนเนอร์นัดหมายลูกค้าก็ใช้บริการภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงก็อย่างที่บอกไปนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็ระดมกำลังเพื่อกวาดล้างสถานพยาบาลเถื่อนเนี่ยก็เจอไปเลย5จุดเน้นๆนะครับดีแล้วครับที่เจอนะครับผมเพื่อที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับผมของคลินิกเถื่อนหมอฟันปลอมกับแพทย์เถื่อนทั้ง 5.5 บริเวณเนี่ยครับอันตรายนะผมว่าถ้ายังไงลองไปดูก็ได้ครับในเพจสวทภูเก็ต PRD เนี่ยก็มีแชร์ข่าวนี้อยู่นะครับผมหรือจะไปดูในเพจ NBT Connect ก็ได้นะครับมีเหมือนกันลองเสิร์ชดูก็ได้ครับ CIB เปิดปฏิบัติการกวาดล้างหมอฟันปลอมเจอแน่นอนนะครับผมหรือถ้าใครทานข้าวอยู่ไม่แนะนำให้เปิดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ให้ระมัดระวังช่วงนี้มิจฉาชีพคนทำเรื่องราวเขาเรียกว่าที่ผิดกฎหมายเยอะมากระมัดระวังกันให้ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเบรกหน้านี้จะเป็นในเรื่องของข่าวใต้รายวันแต่มีสิ่งที่พิเศษกว่าเดิมนิดหนึ่งนิดหน่อยไม่นิดแหละครับเรามีแขกสุดพิเศษมาร่วมรายการนะครับผมซึ่งท่านก็จะมาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมสำคัญกิจกรรมนึงเลยที่เป็นกิจกรรมของประเทศไทยที่จัดทั่วทุกจังหวัดนะครับซึ่งภูเก็ตเองก็มีเหมือนกันแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยพิเศษกว่าเพื่อนด้วยนะครับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมายด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันในเบรกหน้านะครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปในเบรกก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมพูดคุยนะครับผมโดยท่านก็จะมาร่วมรายการในช่วงของข่าวแท้รายวันตอนนี้นะครับเพื่อมาเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับผมขออนุญาตสวัสดีนะครับท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์นะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมและรับฟังทุกท่านครับสวัสดีครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับมีความยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นเกียรติรับเชิญของรายการข่าวใต้รายวันช่วงเล่าข่าวดามันวันนี้ครับผม
1: ครับผมก็รายการเล่าข่าวดามันช่วงข่าวใต้รายวันนะครับก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับที่ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้เกียรติมานะครับผมในการพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งวันนี้ท่านก็จะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12นะครับผมมาพูดคุยกันนะครับก็จริงต้องเกริ่นก่อนนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับมีที่มาที่ไปในเรื่องของที่คนไทยครับเป็นโรคหนึ่งกันซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกันเยอะซึ่งก็เคสล่าสุดก็มีไปให้เห็นถูกไหมครับผมของชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านหนึ่งครับผมคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับผมก็ดังมากๆเลยในตั้งแต่ยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันคนก็ยังติดตามกันแล้วก็เกิดตกใจนะครับในโซเชียลเนี่ยก็ตกใจกันว่าเกิดจากอะไรพอผลออกมาแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับผมก็เลยอยากให้ท่านพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเหล่านี้ก่อนได้เลยนะครับ
2: ใช่ครับผมก็ขอเริ่มเรื่องของการกิจกรรมก่อนนะ
1: เรื่อง
2: ของ
1: การ
2: เรื่องของแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นนะครับ ป้องกันอาพาธครั้งที่12ครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่12เลยครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ที่หลักๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมครั้งนี้เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติของนายหลวงรัชกาลที่10นะครับ
1: ครับผม
2: และแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือให้ได้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับนะฮะเนี่ยที่แล้วก็ที่3เนี่ยก็คือเรื่องเชิญชวนรณรงค์ให้ทุกเพศทุกวัยได้มาชวนออกกําลังกายมันจะได้ลดพวกต่างๆนะที
1: ่
2: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดไม่ว่าเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจต่างๆเนี่ยเหมือนที
1: ่
2: ท่านดีเจได้คุยกับผมว่าม
1: ัน
2: เกิดขึ้นมานะครับเนี่ยนะก็
1: เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าอย่างเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะผมก็เรียกได้ว่าอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วครับก็มันส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับผมอย่างโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาถ้ารักษาไม่ทันนี่คือส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับ
2: ครับผมก็มันสำหรับเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับก็ผมใคร่ขอที่จะนำสติของจังหวัดภูเก็ตมาให้ท่านได้ดูนะ
1: ครับ
2: ก็ได้มาเตือนกันนิดว่าคนที่เป็นหลอดเลือดสมองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยปีนึงก็ไปมีประมาณ 1,000 คน
1: โอ้
2: นะแล้วก็
1: ต่อปี
2: นะ 1,000 คนนะครับ
1: เฉพาะภูเก็ตเหรอครับ
2: ใช่ครับเฉพาะภูเก็ตนะ
1: แล้ว
2: เสียชีวิตเนี่ยประมาณ120 120กว่าคน
1: ต่อฟังแล้วขนลุกเลย
2: ก็ประมาณ 10% ฮะใช่มั้ยฮะ
1: เยอะนะครับผม
2: 1,000 ตายเสียชีวิต100กว่าคน
1: ใช่ครับคืออัตราการสูญเสียชีวิตก็สูงนะครับสําหรับ
2: ก็พูดง่ายว่าเสียชีวิตอ่ะก็3วัน1คนอ่ะเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยก็หมายความว่า1วันอ่ะเป็น3คนเพิ่มขึ้นนะครับ
1: เยอะมาก
2: ประมาณนี้นะครับ
1: ก็คือเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยคือ1ปีมี360กว่าวัน
2: ใช่
1: มีคนไปแล้ว 1,000 เป็นไปแล้ว 1,000 คนเนี่ยก็คือเฉลี่ยออกมาว่าตกคนละ3คนไปเลยโอ้โหเยอะนะผมมองว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแบบเชิญชวนเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายขยับขยื่นร่างกายแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับผมให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับผมก็เป็นการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับให้คนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะผมก็สโลแกนในปีนี้ครับผมก็เป็นสโตรก4 โรค
2: 6พฤติกรรมถูกต้องครับ
1: แล้วรู้แล้วทำป้องกันรู้แล้วทำป้องกันได
2: ้
1: นะครับผมก็จริงๆกิจกรรมการแข่งขันเนี่ยการวิ่งนะครับคือเกิดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569นะครับผมใช่ไหมครับที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็พิธีเปิดเริ่ม6โมงปล่อยตัว6โมง15นะครับก็ในเรื่องของค่าสมัครครับก็มี ประชาชนทั่วไป360บาทแล้วก็เยาวชนอายุ 7-18 ปีเนี่ย240บาทนะครับซึ่งได้ข่าวว่าปีนี้มีเหมือนเป็นของรางวัลพิเศษหรือเปล่าเห็นว่าสำหรับของคนสมัครแล้วก็เหมือนเป็นให้สุ่มชิงโชคลุ้นรางวัลกัน
2: ใช่ครับเรามีของรางวัลคิดไว้ช่วยกันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเราออกกำลังกายประมาณ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเที่ยวเนี้ยเหรียญรางวัลเนี่ยทุกปีเลยเราจะเป็นเหรียญโลหะต่างๆปีนี้เหรียญรักโลกครับ
1: เป็นเหรียญรักโลก
2: จะเหรียญเนี่ยจะเป็นเมล็ดพืช4ชนิด
1: โอ้
2: เช่นมะค่ามงอะไรเนี่ยนะไปเอาให้ไปปลูกต่อครับ
1: อ๋อคือตัวเหรียญคือนำไปปลูกเลยครับหรือว่าเป็นอ๋ออย่างนั้นเลย
2: เป็นเมล็ดพืชครับ
1: ว้าวอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบน่าสนใจมากนะครับเพราะทุกปีอย่างที่ทราบกันก็คือเหรียญเนี้ยก็เป็นเหรียญโลหะกัดกันฟันหักนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็คือนำไปต่อยอดช่วยกันรักโลกปลูกต้นไม้
2: เนี่ยมีต้นนนทรีป่าต้นหลุมพอเม็ดมะลุมพอต้นตะเกียนทองต้นมะค่าโมงนะครับ4ชนิดนะครับ
1: ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับใครที่เป็นสายรักสุขภาพนอกจากนี้ยังได้รักโลกไปด้วยอีกเนี่ยก็คือเหมือนก็เป็นทางเป็นการรักสุขภาพเราอ้อมๆด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย PM 2.5 เอ่ยอากาศเอ่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราปลูกต้นไม้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยโอ้โหช่วยกัน
2: มีข้อแตกต่างนิดนึงก่อนที่ผมอยากจะนำเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยลงมารับเสื้ออะไรอะไรด้วยตัวเองใช่ไหมครับปีนี้ส่งถึงบ้านเลยครับ
1: ส่งถึงบ้านด้วยโอ้นี่เห็นไหมครับปีนี้เตรียมการอย่างดีนะครับผมไม่ต้องเดินทางมารับให้ตัวเองไม่ต้องเสียเวลาแบบว่าโอ้ยหัวหน้าครับขออนุญาตลางานอะไรไม่ต้อง
2: แล้วก็
1: ครับผม
2: 360บาทหรือว่า240บาทต่างๆเนี่ยที่เราได้สมัครไปนะครับก็ลดหย่อนภาษีครับ2เท่าครับ
1: สามารถลดหย่อนภาษีได้อีก2เท่า
2: ถูกต้องครับ
1: ปีนี้เห็นไหมครับมีความพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญรักโลกนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อวิ่งเนี่ยที่ส่งถึงบ้านโดยตรงอีก
2: เนี่ยที่ผมใส่อยู่นะครับ
1: นี่ครับผมก็เดี๋ยวให้ขึ้นภาพท่านนี่แหละครับผมเสื้อสวยมากเลยนะครับดูจากภาพนะครับผมมีพื้นหลังสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็มีรูปของคนวิ่งมีอะไรอยู่นะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่เสียดายนิดนึงที่ว่าตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะไปลดออกกำลังกาย
2: ดีครับช่วยออกกำลังกายกัน
1: นั่นแหละครับผมก็เนี่ยปีนี้มีความพิเศษมากมายเลยเหรียญรักโลกอีกนะครับผมดีงามมากแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่า
2: ครับ
1: โอ้โหมีแต่ได้กับได้และได้สุดท้ายที่ผมบอกไปนะครับมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัล10รายการสำหรับคนที่สมัครกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งรางวัลใหญ่สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมาร์ทวอช1รางวัลนะครับ
2: ต้องส่งเสริมการออกกำลังกายก็ต้องมีสมาร์ทวอช
1: นี่ดูอัตราการเต้นหัวใจนะครับผมวัดออกซิเจนนี่เป็นไงล่ะครับผมรางวัลน่าสนใจมากรางวัลที่2ก็จะเป็นเหมือนหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือทางอ้อมนะเพราะบางอย่างเนี่ยน้ำมันที่เราทอดกันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้ช่วยไขมันจำจำเลยถ้ามีหม้อทอดเนี่ยอย่างน้อยกินเมนูอาหารบางเมนูที่เราจะทำกันมันก็จะเป็นการลดการใช้น้ำมันด้วยนะครับผมแล้วก็รางวัลต่อมาเป็นแก้วสแตนเลสเก็บความเย็นนะครับ2รางวัลแล้วก็พัดลม2รางวัล power bank 2รางวัลแล้วก็พัดลมมือถืออีก2รางวัลนะครับนี่แหละครับผมความพิเศษของปีนี้นะครับมีมากมายเลยนะครับแล้วในเรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเรื่องของการช่วยระดมทุนมีส่วนช่วยชีวิตของผู้อื่นด้วยถูกมั้ยครับ
2: ถูกต้องครับเรื่องของสำหรับรายได้ของการนะครับก็อยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าเราก็จะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มอบให้กับมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราชให้โรงพยาบาลนะครับนะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็อีก 30% เนี่ยก็จะให้สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันหรือการจัดกิจกรรมนะครับอย่าว่าคิดอย่าเรียกว่าการแข่งขันเลยครับเอาว่าเป็นการ
1: กิจกรรม
2: ดีกว่า
1: ในการช่วยกันออก
2: เดี๋ยวต่างคนต่างจะวิ่ง
1: ไม่สนใจนะบางคนเดี๋ยวขี่จักรยานแล้วคนวิ่งแข่งขัน
2: แล้วก็อีก 50% เนี่ยมันก็จะได้มาเป็นกองทุนที่เราจะมาให้กับคนภูเก็ตหรือว่ามาดำเนินการที่จะลดผ นที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะเป็นกองทุนของคุณภูเก็ตเลยนะให้ภูเก็ตเลยนะ
1: เฉพาะภูเก็ตเลยที่ก็คือค่าสมัครของภูเก็ตก็จะเข้าภูเก็ต
2: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ โอ้อันนี้นะอันนี้ดีมากนะผมมองว่าก็คือนอกจากจะได้ออกกำลังกายช่วยกันพากันออกกำลังกายเนี่ยยังได้บุญได้เขาเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
2: ์ถูกต้อง
1: นะผม 50% ของรายได้เนี่ยจัดสรรเข้าบัญชีแสงน้ำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดภูเก็ตนะผมคือวิ่งให้ตัวเองแล้วก็เพื่อคนภูเก็ตด้วยอีก
2: ใช่ครับ
1: นะผมได้2ต่อ3ต่อนะครับส่วน 30% ของรายได้ก็มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับผมซึ่งรถตัวนี้ท่านรองนายกพอจะขออภัยครับท่านรองสาธารณสุขท่านพอจะทราบไหมครับว่ารถตัวนี้ที่เป็นรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นะครับจะเป็นรถยังไงบ้าง
2: เป็นรถที่เป็นรถของสโตรกยูนิตโดยเฉพาะเลยนะครับในนั้นก็จะมีระบบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจการตรวจการวินิจฉัยอะไรต่างๆนะครับซึ่งครบวงจรทีเดียวฮะครบวงจรทีเดียวที่จะออกมาเป็นรถสโตรกที่ว่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่กันดาร ก็ต้องคนหลายคนครับเขาประชาชนคงเข้าไม่ถึงครับท่านพระองค์ท่านก็มีท่านในหลวงก็กับมูลนิธิของศรีราชพยาบาลนะฮะก็เลยดำเนินการเรื่องนี้มาโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยให้มีสต๊อกยูนิตที่มันจะเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลไปที่อำเภอโน้นอำเภอนี้มันก็สามารถที่จะไปแต่ว่าข้างในนี้ครบวงจรเลยนะครับ
1: ครบวงจรเลยคือ
2: เอ็กซ์โซลงเอ็กซ์เรย์ต่างอะไรมีเยอะแยะมากมา
1: แสดงว่าก็คือในบางพื้นที่ที่แบบว่าบางคนไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะเดินทางไปรักษาได้ก็จะมีรถนี่แหละขับไปหาถึงที่เลยแต่ว่าก็จะมีตารางนะครับว่า
2: ถูกต้อง
1: เดือนไหนไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหน
2: ก็นั้นเนี่ยแหละฮะว่านอกจากวิ่งออกกำลังกายนี่มันได้บุญด้วยฮะ
1: นั่น
2: แห
1: ละครับผม
2: บอกมา
1: เริ่มอยาก
2: เลยออกจะมาเชิญชวนนะวันนี้
1: นี่แหละครับเริ่มจะมีใจอยากจะวิ่งกับเขาบ้างแล้วตอนนี้รู้สึกว่าคือนอกจากตัวเองจะได้แบบพัฒนาร่างกายตัวเองแล้วคือบางคนน่ะมองว่าเดินไม่วิ่งไม่ไหวไปเดินกันก็ได้ถูกไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: เพราะตามสโลแกนของชื่อของโครงการเลยเดินวิ่งปั่นนะ
2: คร
1: ับผมจะเดินหรือจะวิ่งหรือจะปั่นก็ได้เช่นกันนะผมก็เป็นการ
2: ขอโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเลยดีไหม
1: ได้ครับเชิญเลยเชิญได้เลยครับผม
2: ก็ให้เขาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้ร่วมมือร่วมขอช่วยสมัครกันนะครับช่วยสมัครกันก็จะสมัครที่ www.wrb12WRB นี่ก็คือ walk run bike ไงง่ายๆนะ12ก็คือครั้งที่12 .thai.run นะทางเว็บนะครับแล้วก็ช่วยคลิกไปที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยนะ เพราะว่าเดี๋ยวไปคลิกจังหวัดอื่นก็จะไปวิ่งจังหวัดอื่น
1: นั่นแหละครับผมถ้าอยากจะวิ่งภูเก็ตไปคลิกเชียงใหม่อาจจะต้องซื้อตั๋วไปเชียงใหม่นะครับผมหรือไม่ก็ต้องซื้อของภูเก็ตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็
2: หรือว่า QR code ที่ขึ้นจากหน้าจอเนี่ยสแกนไปก็ได้หรือว่าไปติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตที่คุมงานคุมโรคไม่ติดต่อนะก็ให้ติดต่อได
1: ้มีเจ้าหน้าที่คอยช่วย
2: แน่นอนครับแน่นอนมานะครับ
1: เนี่ยผมก็2 3ช่องทางแล้วกันนะครับก็คือwww.wrb12.thai.run นะครับผมก็คลิกไปที่จังหวัดภูเก็ต
2: ด้วยนะครับ
1: นะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code บนหน้าจอ
2: เชิญชวนที่2เชิญชวนให้สมัครแล้วต้องให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับว่าในวันที่1วันอาทิตย์นะครับเราจัดวันอาทิตย์วันที่1พฤศจิกายน
1: ครับ
2: ณสวนสาธารณะสะพานหินนะครับแล้วก็เวลาเปิดก็เวลา 18:00 ที่ท่านดีเจได้พูดไปเมื่อสักครู่นึงแล้วก็ปล่อยตัวระยะทาง5กิโลเมตรเน
1: ี่
2: ยนะ 18:15
1: คร
2: ับ เราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะจะเป็นประธานในการ
1: ด้วย
2: กรรมการวิ่งเท่านี้เราจะไม่รบกวนถนนสาธารณะเราจะวิ่งอยู่ภายในรบกวนนิดเดียวครับจะวิ่งอยู่แล้วก็จะได้ชมเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการรักโลกจะได้ชมกับสวนป่าคุ้มกลางด้วยนะครับเส้นทางมาเพราะฉะนั้นจะเข้าทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราจะไม่รบกวนเรื่องของการจราจรเลยด้วยนะครับปีนี้จำจัดมา
1: ผ่านการคิดมาอย่าง
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยเราไปนะครับไปร่วมกันเดี๋ยวผมจะมีอาหารเลี้ยงเช้าน ะ
1: นะครับ
2: มีน้ำมีอาหารเลี้ยงนะครับ
1: พร้อมเลย
2: พร้อมครับให้ท่านได้ฮะให้ท่านได้ไปร่วมกันหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้ๆก็ให้ที่จะพาลูกพาหลานไป ก็ร่วมไปร่วมกันได้ครับร่วมกันได
1: ้เรียนเชิญได้เลย
2: เชิญได้เลยครับที่สะพานหินนั้นที่
1: ครับผมส่วนสาธารณะสะพานหินนะครับ
2: ที่
1: ว
2: ัน ที่1
1: พฤศจิกายนครับผมเวลา 18:00 นนะครับก็นี่แหละครับมีการเชิญชวนกันเรียบร้อยนะ
2: ครับ
1: ก็คือสมัครแล้วต้องมาด้วยไม่ใช่สมัครบางคนอยากได้เสื้ออย่างเดียวสมัครไม่ออกมาเอาละครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม
2: ครับ
1: เดี๋ยวครับอีกนิดนึงไหม
2: สักนิดนึงได้ไหม
1: ได้ได้
2: ด้วยความเป็นห่วงเยอะเรื่องของอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน

0: ปากนี่เบี้ยวหรือ ยิ้มแล้วหน้าไม่เท่ากันนะสาสี่สีก็คือเรื่องแขนขาอ่อนแรงครับแขนขาจะอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นห้าที่สำคัญคือพูดไม่ชัดเนี่ยถ้าพูดไม่ชัดหรือพูดลำบากนะท
2: ่
0: านจะมีเวลาแค่4ชั่วโมงครึ่งนะ
2: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: ครับให้ไปที่โรงพยาบาลนะใกล้บ้านที่สุดหรือว่า1669นะครับเพื่อที่จะพาไปพบแพทย์ว่านะแพทย์เขาจะทำการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากเนี้ยมันจะเจออาการเรื่องถ้าช้าจะเป็นอัมพาตถูกต้องครับท่านเป็นอัมพาตได้ทำให้เสียชีวิตอะไรตามมาได้นะผมด้วยความเป็นห่วงแล้วก็มีอาการเหล่านี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลยนะครับ
2: ครับ
0: 4โรค6พฤติกรรมที่ทางสโลแกนที่ท่านได้คุยมาตอนแรกเริ่มเนี่ยนะครับนะ4โรคก็ประกอบด้วยเบาหวานนะความดัน
2: ครับ
0: เบาหวานของยอดภูเก็ตนี่เป็นไม่น้อยนะครับ
2: ครับ
0: ผมมีตัวเลขอยู่ในมือว่าคนที่เป็นเบาหวานของคุณยมภูเก็ตอ่ะ1วันเป็น4คน
2: 1โอ้
0: นะ
2: เยอะนะครับ
0: เบาความดัน1วันเป็น10คนครับ
2: 1เพิ่มเป็น10คน
0: เพิ่มขึ้น10คนครับ
2: โอ้โห
0: ท่านว่า
2: าน
0: ะแล้วก็2โรคนี้ก็มีเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะแล้วก็ลดเลือดสมอง
2: น
0: ะ
2: น
0: ะครับลดเลือดพวกหลอดเลือดหัวใจลดสมองต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยสีโรคแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้สีโรคพวกนี้นะมันจะป้องกันได้ด้วย6เรื่องหนึ่งหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะเนี่ยมานะเนี่ยนี่ไงออกกำลังกายแต่ก็ไม่ใช่ว่า1ปีออก30นาทีนะอาทิตย์หนึ่งก็30อาทิตย์ถึง3วันครั้งหนึ่งก็30นาที1ออกกำลังกายสองนะครับท่านก็อาหารก็ต้องลดเค็มลดมันลดหวาน
2: ลดเค็มมันหวาน
0: นะครับอาหารกินแค่พอดีสามอารมณ์สามอารมณ์ก็คือง่ายๆคืออย่าเครียดแล้วก็นอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอ4ก็โรคอ้วนช่วยลดน้ำหนักกระทบถึงไตหรือเปล่าเน
2: ี่ยนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วกันแอบสะดุ้งนิดนึง
0: ครับโรคอ้วนแล้วก็ให้งดเรื่องของที่5คือสุราแอลกอฮอล์เห็นไหมครับ
2: ครับผม
0: 6ก็เป็นบุหรี่ฮะเนี่ย6พฤติกรรมเนี่ยถ้าท่านลดเนี่ยได้หมดนะทำได้หมดเนี่ยไอ้พวก6โรคนี้ก็จะหายไปนะแปลว่าต้องทุกอย่างที่ผมพูดมานะทุกอย่างต้องสม่ำเสมอนะต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยท่านจะได้บทไป
2: ครับจริงๆแล้วก
0: ็
2: มีการรณรงค์มานานแล้วเนาะเรื่องน
0: ี้
2: ใช่ครับผมคนไทยก็ถ้าทำได้เนี่ยแข็งแรงแน่นอนห่างไกลจาก4โรคอันตรายนี
0: ้
2: นะครับผมก็ย้ำเตือนกันนะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเพราะจริงๆอันนี้ครับคุณยายผมก็เป็นอยู
0: ่
2: แล้วก็ทันนะครับก็คือมีอาการอย่างที่ท่านได้บอกเลยนะครับว่ามีอาการปากเบี้ยวค่ะแขนขาอ่อนแรงซึ่งพอเราเห็นเนี้ยก็เลยพาไปนะผมแต่จริงๆแล้ววันที่ไปรักษาเนี้ยโอ้ก็ใจหายกันอยู่เพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องครับผมแต่ตอนเนี้ยปกติแล้วถึงจะแบบอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่นึกคิดอะไรได้นานนิดนึงแต่ว่ายังโชคดีที่ว่ายัง
0: ทัน
2: ใช่ครับไม่ได้เป็นอัมพาตอะไรนะผมก็เลยอยากจะย้ำเตือนกันเนี้ยครับดีเลยครับว่าที่ท่านได้พูด
0: จากประสบการณ์จริงเลยเนี่ยขอบคุณมากเลย
2: ได้รับจากประสบการณ์จริงเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากแล้วคงไม่มีใครดีใจหรอกที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้กับคนที่เรารักและยิ่งถ้าเกิดกับตัวเราเองด้วยเนี่ยยิ่งโอ้โหหนักเลยนะครับผมก็วันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ
0: ข
2: อขอบพระคุณท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์นะครับ
0: ยินดีครับ
2: ก็ขอบพระคุณมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาเชิญชวนกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมที่ท่านได้มาเชิญชวนทุกท่านเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเราในการที่ให้ห่างไกลจาก4โรคที่อันตรายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมโรคเหล่านี้เป็นโรคอันตรายถ้าเราห่างไกลจากมันได้ก็ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเชิญชวนกันอีกครั้งนึงนะครับชาวภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับออกมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพนะครับกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับ อย่างที่บอกไปนะครับงานเริ่มวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สถานที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครับเวลา 18:00 นนะครับผมก็สมัครได้

จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมถ้าเลยวันที่31ท่านหมดสิทธิ์นะครับผมในการที่จะสมัครแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสาระที่ดีที่ทางสทภูเก็ตนะครับได้นำมาฝากกันนะครับก็จริงๆต้องขอขอบพระคุณท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ท่านได้มามอบความรู้แล้วก็มาเชิญชวนด้วยตัวท่านเองเลยนะครับท่านได้ยอมสละเวลาสำคัญนะครับผมมาให้กับสทภูเก็ตแล้วก็ให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับผมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงส่งตรงเลยสดๆใหม่ๆจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเอาละครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดำมันนะครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดำมันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับผมวันนี้น้องดิววสุรัตน์วีรสัยและทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับทิติมาอินกล่ำคาดนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตาอินทรูเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดของไทยกับบริษัทแอโรคอร์ลิมิเต็ดของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
9: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยม และคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอาริโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาเซลรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz และก็รับฟังแล้วรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สระนองสวทระนองค่ะก็ขอทักทายคุณผู้ฟังในบรรยากาศของวันนี้นะคะที่จังหวัดพังงาก็อากาศดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ยังไม่มีฝนตกลงมานะคะสำหรับวันนี้ซึ่งประเด็นที่น้องน้ำฝนจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามในเรื่องของน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือหนักค่ะคุณผู้ฟังคะก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านก็ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งมีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็มีความเสียหายเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีการเตรียมรับมือแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไรได้บ้างค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงหน้าเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่นพีเอ็มซ่องอยู่หน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่น้องน้ำฝนแจ้งไว้เมื่อทิ้งท้ายเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของประเด็นสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าหนักนะคะของสำหรับพี่น้องชาวน่านของเรานะคะทางพวกเราชาวจังหวัดพังงาก็ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวน่านนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะในส่วนของภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของรัฐบาลค่ะก็มีการระดมทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อที่จะรับมือและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งรวมไปถึงน้ำท่วมในพื้นที่หลายๆพื้นที่กันด้วยนะคะโดยเฉพาะอำเภอปัวนะคุณผู้ฟังทั้งอำเภอท่าผาด้วยสันติสุขแล้วก็แม่ริมค่ะจึงจะมีในส่วนของผลกระทบต่อบ้านเรือนนะคะเส้นทางคมนาคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานค่ะขณะที่สถานการณ์ในระยะต่อไปก็คงที่จะอยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่กำลังจะตกหนักขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ค่ะคลี่คลายได้โดยเร็วมากที่สุดนะคะทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีนะรองนายกรัฐมนตรีนะจึงได้มีการสั่งการค่ะให้ทุกหน่วยงานนะมีการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบค่ะโดยใช้ข้อมูลทั้งสถานการณ์การคาดการที่คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญนะคะในการบริหารสถานการณ์แล้วก็เป็นการวางมาตรการค่ะโดยมีมาตรการเชิงรุกนะคะทั้งหมด9ด้านดังนี้คุณผู้ฟังด้านแรกนะคะก็เร่งติดตามแล้วก็คาดการปริมาณฝนอย่างแม่นยำนะคะโดยให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากเรดาร์ภาพการตรวจอากาศเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบได้ล่วงหน้าด้วยค่ะมาตรการที่2ค่ะคุณผู้ฟังใช้ข้อมูลดาวเทียมนะคะติดตามพื้นที่น้ำท่วมโดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิศาสตร์สนเทศนะคะติดตามในเรื่องของขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียมพร้อมที่จะวิเคราะห์สถานที่คาดการว่าได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของมาตรการที่3ค่ะคุณผู้ฟังก็มีการประเมินเส้นทางมวลน้ำนะคะโดยให้สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะบูรณาการข้อมูลปริมาณฝนปริมาณท่าน้ำระดับน้ำแล้วก็ผลการคาดการเพื่อที่จะประเมินทั้งปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญค่ะแล้วก็ในส่วนของมาตรการที่4นะคะเฝ้าระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนะคะโดยให้กรมทรัพยากรธรณีนะคะติดตามแล้วก็คาดการสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณฝนสะสมนะคะอย่างต่อเนื่องพร้อมชี้เป้าในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมการแจ้งเตือนรวมถึงการอพยพพี่น้องประชาชนหากมีความจำเป็นค่ะคุณผู้ฟังมาตรการที่5นะคะก็เร่งในเรื่องของการสำรวจเส้นทางแล้วก็สะพานค่ะพร้อมเปิดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็เร่งสำรวจและก็ประเมินเส้นทางคมนาคมสะพานและก็โครงสร้างพื้นฐานแจ้งข้อมูลเส้นทางที่สามารถสัญจรได้แล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงพร้อมที่จะระบมเครื่องจักรเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางได้โดยทันทีนะคะหากเกิดดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางในเรื่องของการจราจรกันด้วยค่ะมาตรการที่6นะคะคุณผู้ฟังเตรียมระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็แผนสำรองรองรับพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้ากำหนดเจ้าหน้าที่แล้วก็แผนสำรองโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันด้วยมาตรการที่7ค่ะคุณผู้ฟังส่งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะเตือนภัยให้เร็วที่สุด ถูกต้องแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มค่ะโดยให้กลุ่มโดยให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะจะทำข้อมูลแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องพร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ถึงกลุ่มที่มีความบอบบางในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะมาตรการที่8ค่ะเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยารวมไปถึงการระบายน้ำโดยให้จังหวัดน่านค่ะกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะปภ.นั่นเองค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ประเมินความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อที่จะระบายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตรงนี้กันด้วยส่วนมาตรการสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งจัดทำแล้วก็เสนอแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านนะคะทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะคุณฟังอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อสั่งการ9มาตรการที่ทางรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะมาดูในส่วนของท่านรองนายกอีกท่านหนึ่งนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้ในฐานะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดน่านค่ะบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยได้เรียกประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่นะคะแล้วก็ได้กำหนด5ข้อสั่งการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในเรื่องของการร่วมกันนะคะในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดในภาคเหนือได้มากที่สุดค่ะอย่างแรกนะคะก็ตั้งศูนย์บัญชาการร่วมนะคะก็คือวอลลุ่มในทุกจังหวัดค่ะซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้สามารถสั่งการแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเอกภาพแล้วก็เบ็ดเสร็จไปเลยนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะก็มีความเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะมีการวางระบบแจ้งเตือนแล้วก็มีแผนในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนนะคะโดยจัดเตรียมระบบแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลนะคะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลพร้อมปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะโดยหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้โดยตรงแล้วก็รายงานไปยังกรมป้องกันและสาธารณภัยทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการเตรียมแนวทางอีก2แนวทางนะคะเพื่อที่จะประสานภาคเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรแล้วก็เสริมกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีในเรื่องของการบูรณาการขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้การบรรเทาทุกข์แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็มีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่มาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะโดยใช้เรือท้องแบนนะคะแล้วก็เจ็ตสกีเข้าตรวจสอบในพื้นที่บ้านดอนสีเสริมนะคะบ้านส่วนตาลแล้วก็บ้านดอนแก้วซึ่งเป็นจุดที่มีระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง2เมตรเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักนะคะในการรับส่งประชาชนแล้วก็ลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นซึ่งที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทั้งการนำในเรื่องของถุงยังชีพนะคะอาหารกล่องน้ำดื่มและสิ่งที่จำเป็นเข้าไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังพักอยู่อาศัยภายในบ้านรวมถึงผู้ที่อยู่บริเวณชั้นบนของบ้านนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลทีมกู้ชีพกู้ภัยและก็อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้กำชับในเรื่องของ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแม้ว่าช่วงในบางพื้นที่นะฝนก็อาจจะเริ่มหยุดตกแล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ำก็อาจจะเริ่มทรงตัวรวมทั้งเตรียมในเรื่องของความพร้อมในด้านของการอพยพและก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนมีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้มากกว่านี้ค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพจำนวน100ชุดแก่พี่น้องประชาชนที่บริเวณวัดบ้านปงนะคะหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยนะคะจังหวัดน่านค่ะโดยกรมชลประทานนะคะก็ได้ระดมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินนะพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทางนายสุริยะเองก็ได้กำชับให้กรมชลประทานนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรเทาความทุกข์เดือดร้อนในตรงนี้ให้ได้เร็วมากที่สุดนะคะโดยได้สั่งการไปใน3เรื่องนะคะอย่างเรื่องแรกก็คือการเร่งระดมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะประเด็นที่2นะคะเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็รถบรรทุกน้ำเข้าสนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในพื้นที่กันด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่3นะคะเร่งเคลียร์เส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะสามารถกลับมาสัญจรได้ปกติแล้วก็ช่วยให้ในพื้นที่กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของด้านการสนับสนุนกำลังพลแล้วก็การฟื้นฟูนะคะทางพลโทอดุลจะบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปู่เพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจำในส่วนของรถครัวพระราชทานแล้วก็รถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่กันด้วยก่อนลงในพื้นที่หมู่ที่4นะคะแล้วก็หมู่ที่5โดยให้มอบในส่วนของถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานแล้วก็น้ำดื่มแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของกำลังพลให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรวมโดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังโดยภาพรวมนะคะในการดำเนินงานของรัฐบาลก็เป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการคาดการณ์สถานการณ์และก็เส้นทางของมวลน้ำการจัดการระบบบัญชาการและก็การเตือนภัยนะคะรวมไปถึงการเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนการเตรียมกำลังพลค่ะการเตรียมเครื่องสูบน้ำยานพาหนะเครื่องจักรกลและก็อุปกรณ์กู้ภัยตลอดจนเข้าถึงความช่วยเหลือให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงกันด้วยการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่การดำเนินมาตรการดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะสามารถรับมือทั้งสถานการณ์เฉพาะหน้าในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ความเสี่ยงจากมวลน้ำกันด้วยซึ่งอาจจะเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดน่านนะคะตลอดจนการสร้างความพร้อมของทุกจังหวัดในภาคเหนือให้สามารถเผชิญเหตุแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบและครอบคลุมให้ได้มากที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลได้เตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ฟังคะเราในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยณขณะนี้นะคะเราก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้โดยเร็วนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องน้ำฝนค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: ค นที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้อยู่ร่วมกันในส่วนของไทยนิวซีแลนด์นะคะเพื่อที่จะยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าในเรื่องของการค้า3เท่าแล้วก็แต่ 2.46 แสนล้านบาทค่ะเพื่อพร้อมที่จะฟื้นในเรื่องของบินโรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์กันด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักชอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ค่ะก่อนร่วมลงนามในปฏิญาสัญญาร่วมกันว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ในไทยและก็นิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะการหารือข้อกำหนดแล้วก็กรอบความร่วมมือนะคะก็มีทั้งหมด4ด้านค่ะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมไทยนิวซีแลนด์นะคะคริสต์ศักราช2026ถึง2030ได้แก่ดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะด้านความการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะร่วมกันรับมือแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะแล้วก็การค้ามนุษย์นะเพื่อพร้อมที่จะสร้างความแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันด้วยค่ะด้านที่2นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมค่ะตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่านะคะสูงถึง 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐขออภัยกับคุณผู้ฟัง 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 2.46 แสนล้านไทยนะคะแล้วก็ภายในปี2045นะคะพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรมแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เกษตรที่ยั่งยืนกันด้วยค่ะด้านที่4นะคะด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนค่ะส่งเสริมแนวเรื่องของการศึกษาการพัฒนาทักษะนวัตกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะคะส่วนสุดท้ายค่ะด้านที่4ค่ะความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีค่ะทำงานร่วมกันผ่านกรอบลุ่มแม่น้ำโขงอาเซียนเอเปกแล้วก็เวทีระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพนะคะและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมลงนามแล้วก็เป็นสักขีพยานในเอกสารความร่วมมือทั้ง4ฉบับนะคะครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การภาคเอกชนกันด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็จะมีการบินไทยค่ะมีแผนกลับมาเปิดเที่ยวบินโรงไทยโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อที่จะตั้งเป้าเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม2570นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนแล้วก็การศึกษารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกันด้วยค่ะการยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของมิตรภาพไทยนิวซีแลนด์นะเพื่อที่จะให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดแล้วก็ลึกซึ้งสร้างความในเรื่องของสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในการของการส่งเสริมวัฒนธรรมกันบ้างคุณฟังตอนนี้นะคะก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะเดินหน้าในเรื่องของขับเคลื่อนต้มยำกุ้งนะคะอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตแล้วก็เติบโตสู่อนาคตนะมุ่งต่อยอดสร้างในเรื่องของคุณค่าอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะนางโชติกานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้เปิดประชุมในเรื่องของเวทีสาธารณะเพื่อที่จะเผยแพร่การขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งนะคะมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกโดยมีผู้เข้าร่วมงานนะคะก็มีตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะรวมไปถึงเกษตรกรที่ผู้เพาะปลูกในส่วนของสมุนไพรนักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดค่ะประธานสภาวัฒนธรรมเขตนะคะ
บุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนกลุ่มเยาวชนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับต้มยำกุ้งนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารไทยที่ทั่วโลกได้รู้จักค่ะแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาติแล้วก็ชุมชนค่ะการที่ยูเนสโกนะคะขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกโลกก็ที่จับต้องได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้ของมนุษยชาตินะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนะคะความร่วมกันในเรื่องของการสืบสานอนุรักษ์และก็ภูมิปัญญาที่ให้คงอยู่การจัดทำแผนนะคะการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังจึงถือเป็นกลไกนะคะที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐชุมชนผู้ปฏิบัติแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้ต้มยำกุ้งของเรานะคะยังคงมีชีวิตแล้วก็สร้างคุณค่าสร้างในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนไว้ไปควบคู่กันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็ได้มุ่งหวังใช้แผนขับเคลื่อนเพื่อเป็นกรอบในเรื่องของการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็ตอบสนองต่อบริบทของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับต้มยำกุ้งโดยตรงด้วยเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในทุกๆด้านนะเพื่อที่นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมกับคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของภารกิจที่มีในวันนี้ค่ะในพื้นที่อันดามันของเรานะคะก็ได้มีรัฐมนตรีช่วยนะคะสันเพชรนำทีมคมนาคมนะคะลงพื้นที่เกาะลันตากระบี่นะคะได้ติดตามปรับปรุงในส่วนของท่าเรือสาราด่านนะคะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้นะคะแล้วก็ยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในส่วนของเกาะลันตากันด้วยค่ะนายสันเพชรนะคะบุญยมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้ลงพื้นที่บ้านท่าเรือสาราด่านนะคะ อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อตรวจและติดตามในเรื่องของการปรับปรุงท่าเรือสาราด่านนะคะของกรมเจ้าท่าให้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2565นะคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเรือนะคะใช้บริการวันละ30ลำนะคะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการปีละ 300,000 คนค่ะปัจจุบันนะคะกรมเจ้าท่าก็ได้จัดสรรงบประมาณในปี2569ค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำท่าเรือสาราด่านโดยเร่งรัดให้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยยกระดับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงผู้ประกอบการพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็จะในส่วนการลงพื้นที่ของครั้งนี้นะคะทางคณะก็จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องของท่าเรือโลใหญ่ที่เกาะลันตากันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนฟ้าอากาศในบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ

กล่าวค่ะก็ขอให้ระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลับลุ่มกันด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กค่ะคุณผู้ฟังบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเรือของเรานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อันนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงเช้านะคะก็มีส่วนมากก็จะในจังหวัดระนองพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่28-34องศาเซลเซียสนะคะจังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะซึ่งในจังหวัดพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะบรรยากาศในวันนี้ก็ไม่ร้อนมากสลับกับการมีฝนสลับกับแดดออกนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะในส่วนของกิจกรรมกินกุ้งกันของจัดโดยสำนักงานประมงพังงานะคะก็มีการจัดกิจกรรมกินกุ้งกันนะคะซึ่งภายในงานก็มีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าพื้นถิ่นนะคะรวมไปถึงการนำกุ้งซึ่งเป็นสินค้าตัวเด่นตัวดังของจังหวัดพังงานะคะออกมาจะจำหน่ายกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะไฮไลท์ของกิจกรรมก็มีการแข่งกินกุ้งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องน้ำฝนกะว่าจะไปสมัครกินกุ้งกับเขาด้วยนะคะแต่ไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเต็มเสร็จแล้วนะคะก็ไปไม่ทันค่ะเสียใจนะก็อยากจะไปร่วมแข่งกินกุ้งกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาซะหน่อยแต่ไม่ทันแล้วเนาะแต่ไปให้กำลังใจค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกินกุ้งในวันนี้กันด้วยแล้วก็ใครที่อยากทานกุ้งสดๆนะคะกุ้งกุลาดำสดๆนะที่ทางสำนักงานประมงนำมาจำหน่ายซึ่งจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นคือตักกุ้งจากบ่อตักได้ไม่อั้นค่ะในระยะเวลา1นาทีครึ่งนะคะเพียงแค่ซื้อคูปองแค่100บาทเท่านั้นนะคะตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานน้องน้ำฝนก็ไปร่วมในส่วนของพิธีเปิดมานะคะก็ได้เห็นท่านรองผู้ว่านะคะท่านบัญชาธนูอินนะคะท่านก็ตักคือท่านได้เยอะที่สุดนะในขณะเดียวกันทางทีมงานสทพังงาของเราก็ไปตักมาด้วยนะคะได้มากระจิ้วเดียวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อาจจะต้องแก้มือนะคะโดยการไปตักใหม่100บาทเท่านั้นค่ะใช้เวลาในระยะเวลาในการตักแค่1 นาทีครึ่งนะคะตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะชาเลนจ์ตัวเองนะคะในเรื่องของความสามารถในการตักกุ้งน้องน้ำฝนก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่เข้าร่วมกินกุ้งในวันนี้กันด้วยค่ะเนาะแล้วเราจะไปเจอกันงานกินกุ้งเย็นนี้ค่ะคุณผู้ฟังโอเคค่ะรายการของเราก็ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่รับฟังนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะทางโทรศัพท์มือถือเองนะทางเบอร์076-460-5111นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจมาทาง Facebook Live สทพังงานะคะคุณ
ถาวรบอกมาว่ารับชมที่ตำบล นบปริงหมู่

0: บ้านบางแหนค่ะได้รับฟังชัดเจนก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณต้นน้ำนะคะที่มาทักหนะทักทายพวกเรากันในทุกวันและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสทพังงาได้ดำเนินจัดรายการแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้รับทราบกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะก็ขอทิ้งท้ายไว้ที่รายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็พบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโออ๋อแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากทางนี้เครือข่ายกันด้วยนะพี่น้องชาวกระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็พี่น้องพังงาที่อยู่โซนตะกั่วป่านะคะรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางระนองกันด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับฟังรายการในวันนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่สุขภาพและก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขกันในทุกๆท่านสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายยชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาศีคำโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยชนันท์ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
2: หารือกับท่านนายกอะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยา ซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากพื้นปูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาสในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
3: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคำป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
4: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
5: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อพอเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
6: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติ มวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันพอแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
8: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำล้นสะพานทำให้การสัญจรเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S33 หล่มเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S3 หล่มสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
13: นายนันทพงศ์เจรรัตน์พงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 ดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
15: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะฮะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
14: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
16: เภสัชกรหญิงสุภัทร ราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสองประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮเคาผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะในดีอาร์คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปเราฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-21 21-12 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
19: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะดีกแอตแทกอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
18: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวยืนยันว่าทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่น Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
20: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
18: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
21: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาหรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
18: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
23: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
22: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
23: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
24: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาค

0: ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิกองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time จดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโซเชียลดีท็อกซ์คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นพอภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิด แม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

0: หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นและสามารถใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญแต่การเชื่อมต่อกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งการวางโทรศัพท์ลงเพียงชั่วครู่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้พักและทำให้เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่อง Social Detox เปลี่ยนสมองเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อมรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงค่ะวันเวลาบ่ายๆในช่วงของวันศุกร์ค่ะสุดสัปดาห์นะคะจะเจอกันในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนพันธ์พรายพันธ์ค่ะและน้องหนึ่งสราวุธทองสงนะคะจะหยิบยกหรือว่ามาพูดคุยแบบสบายๆหลังอาหารกลางวันกันค่ะวันนี้เรื่องราวมากมายเลยทานอาหารเที่ยงกันแล้วเนาะเรามาติดตามอยากจะพาไปพูดคุยถึงผลการประกวด1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะ The Lord Test ประจำปี2569ของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเมนูที่กำลังหายไปหรือว่าที่เกือบจะถูกลืมแล้วแต่กลับมาเป็นที่รู้จักกันในวงสังคมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือหมี่ถ่ายบักนะคะหรืออาจจะหมี่ถ่ายบักอะไรประมาณนี้ค่ะออกเสียงเป็นจีนฮกเกี้ยนนะคะเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่คว้ารางวัลโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศทำให้จังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงโด่งดังกับอาหารพื้นถิ่นเมืองแกสโตรโนมีอย่างที่หลายๆคนปักหมุดเพื่อที่จะมาลิ้มรสชาติอาหารประจำถิ่นของจังหวัดภูเก็ตกันค่ะซึ่งหลายคนค่ะคงจะถูกใจแล้วก็เชื่อว่าทั้งอาหารคาวที่เรารู้จักกันว่าหมูฮ้องบ้างนะคะแล้วก็หลายเมนูเลยที่บอกว่าปักหมุดต้องมาภูเก็ตแล้วต้องได้ปักหมุดอาหารถิ่นด้วยตอนนี้เรามีอาหารหวานนะคะของหวานเพิ่มนอกจากโอเอ๋วแล้วก็มีหมี่ถ่ายบักด้วยอีกหนึ่งเมนูสำคัญที่เชื่อว่าหลังจากนี้ใครมาภูเก็ตต้องถามหาเมนูนี้อย่างแน่นอนค่ะอีกหลายเรื่องราวเดียวค่ะที่จะมาพูดคุยสบายๆกันนะคะอย่างในส่วนของระดับนโยบายรัฐบาลหรือว่าทางการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะวันนี้จะหยิบยก3ประเด็นมาพูดคุยกันแบบสบายๆในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่กันกับดิฉันว่าผ่านปลายพันธ์ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาคุยสบายในเรื่องของอาหารประจำถิ่นที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดภูเก็ตกับหมี่ถ่ายบักค่ะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ือไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ๊ยใครมาเผาอะไรแถวนี้เนี่ยควันเยอะไปหมดเลยอุตาคุณตาคะทำอะไรคะเนี่ยหยุดค่ะหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเผาเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ไหมคะว่าการเผาวัชพืชทางการเกษตรเพื่อปรับหน้าดินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอกจากจะทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้นแล้วยังส่งผลให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
2: ฮะอ้าวตาไม่รู้เลยนะหลาน
1: โธ่คุณตาค่ะทุกวันนี้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะหมอกควันข้ามแดนไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวนะคะแต่ยังเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยทุกประเทศได้ทำความตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในการดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งแจ้งด้วยค่ะ
2: โอ้ตายแล้วต่อไปตาจะไม่เผาขยะเศษใบไม้วัชพืชทางการเกษตรแล้วนะเพื่ออากาศสะอาดเพื่อโลกของเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์
3: ค่ะคุณฟังอยู่ในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่กันในวันศุกร์ที่21สิงหาคมค่ะกับดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์ค่ะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าเรามาทำความรู้จักหมีฉ่ายบักหรือว่าอาหารประจำถิ่นที่กำลังสูญหายแล้วแต่ฟื้นคืนชีพมาได้จริงๆกับการส่งเข้าประกวด1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นดุลอสเทสประจำปี2569ของกระทรวงวัฒนธรรมและได้รับเสียงโหวตมาเป็นอันดับ1ของประเทศค่ะทำให้หลายคนอยากรู้จักขนมหวานชื่อบีทไทบักขนมพื้นบ้านของชาวจังหวัดภูเก็ตที่สามารถคว้าเป็นเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศประจำปี2569มาได้อย่างไรค่ะล่าสุดเมื่อวันที่14สิงหาคมค่ะที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารประจำถิ่นที่กำลังสูญหายนี่แหละค่ะซึ่งทางด้านนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาเปิดเผยถึงผลการโหวตของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่มีการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปหรือรสเทสนะครับประจำปี2569ย้ำว่า1จังหวัด1เมนูค่ะเชื่อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพราะฉะนั้นเป็นการเฟ้นหาเมนูอาหารถิ่นที่กำลังสูญหายไปในพื้นถิ่นนั้นๆของแต่ละจังหวัดค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ส่งไปหลากหลายเมนูเลยทีเดียวแต่ที่เข้าตาและสามารถคว้าเสียงโหวตจากทั่วประเทศได้มาเป็นอันดับหนึ่งนั้นคือหมีฉ่ายบักแค่ชื่อก็โหยากแล้วเนาะหาทานน่าจะยากอีกเพราะมันกำลังจะสูญหายไปจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็สมกับการเป็นเมืองแกสโตรโนมีของจังหวัดภูเก็ตจริงๆมีอาหารถิ่นที่บอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะนางสาวสบิดาเทเศษก็บอกนะคะว่ากิจกรรมหรือว่าโครงการนี้เนี่ยอย่างเช่นเป็นการสืบค้นอาหารที่มีรสชาติที่กำลังจะหายไปเป็นอาหารประจำถิ่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เพื่อที่จะรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายนี่แหละค่ะนำกลับมายกระดับพัฒนารวมไปถึงสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดเพิ่มมากขึ้นและเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทยค่ะจึงมีการเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ค้นหาเมนูยอดนิยมนะคะจังหวัดละ5เมนูเพื่อที่จะส่งเข้าไปประกวดในระดับประเทศค่ะจาก5เมนูก็ตามลำดับนะคะเหลือ3จนสามารถหาจังหวัดละ1เมนูเพื่อที่จะไปโหวตหาว่าทั้งประเทศของเมนูไหนที่หายากและน่าสนใจ เพื่อที่จะยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปอย่างแท้จริงและจังหวัดภูเก็ตก็คว้ามาได้อย่างที่หลายๆคนได้รับทราบกันไปแล้วว่าหมี่ถ่ายบักคือ1เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่จะได้โล่รางวัลสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลการโหวตสูงสุดค่ะในระดับประเทศเลยทีเดียวซึ่งเป็นรางวัลเดียวเท่านั้นค่ะหมี่ถ่ายบักจากจังหวัดภูเก็ตที่เป็นขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องค่ะคุณฟังผู้ชมคะทำจากแป้งข้าวเจ้าขนมส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแต่หมี่ถ่ายบักเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวเจ้าค่ะนวดกับน้ำอุ่นแบบย้อมสีขาวและสีแดงเพื่อให้เป็นสีสันที่สดใสแล้วก็ตัดดูแล้วสดชื่นค่ะแล้วก็กดผ่านพิมพ์ลงหม้อต้มเดือดเดือดนะคะก็ลักษณะคล้ายกันกับทำลอดช่องหรือว่าเส้นขนมจีนนะคะเพราะแป้งสุกก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ตักแช่น้ำเย็นให้เส้นนั้นเหนียวหนุบนุ่มนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมค่ะซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมใบเตยเนาะลอยใบเตยด้วยแล้วก็ใส่ดอกมะลิด้วยแล้วก็จากนั้นก็ใส่น้ำแข็งใสเป็นรสชาติหวานหอมชื่นใจทำให้มีเรี่ยวแรงแล้วก็ดับกระหายได้นะคะนั่นก็คือทำให้หมี่ถ่ายบักขนมหวานที่กำลังสูญหายไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกลับมาเป็นที่มีชื่อเสียงและหลายคนอยากรู้จักหมี่ถ่ายบักกันว่ารสชาติจริงๆแล้วเป็นอย่างไรค่ะก่อนที่จะมีการส่งเข้าประกวดในระดับประเทศในระดับจังหวัดค่ะทางวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ให้มีการส่งนี่แหละค่ะเมนูอาหารประจำถิ่นนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกให้เป็น5อันดับเพื่อที่จะส่งต่อไปตามลำดับนะคะซึ่งคณะกรรมการในการตัดสินระดับจังหวัดมีเสียงเป็นเอกฉันท์ว่ามีถ่ายบัก1ชื่อที่ออกยาก2รสชาติที่หาทานได้ยากและเมื่อทานเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาในทันทีทำให้คณะกรรมการเลือกมีถ่ายบักเป็น1ใน5เมนูระดับจังหวัดก่อนที่จะส่งเข้าไปและคว้าเสียงโหวตระดับประเทศมาเป็นอันดับหนึ่งได้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือมีถ่ายบักนะคะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านโชตินรินทร์เกิดสมได้พูดถึงมีถ่ายบักที่สามารถคว้าเสียงโหวตอันดับหนึ่งของประเทศมาได้ไปติดตามกันค่ะ
4: คือตอนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับในเรื่องของของหวานของจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ในประเภทอาหารนะครับก็คือมีถ่ายบักนะครับก็เป็นที่สนใจแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นอาหารที่หายไปมันเหมือนจะลอดไปแล้วแล้วก็ถูกหยิบขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าประกวดและที่สำคัญก็คือได้รับรางวัลในส่วนระดับจังหวัดนะซึ่งวันนั้นเรามีอยู่5รายการด้วยกันซึ่ง4รายการนี้ก็จะเป็นอาหารคาวแต่ว่ามีไถ่บักเนี่ยเป็นอาหารหวานนะฮะแต่เมื่อส่งเข้าโหวตในระดับประเทศเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลได้รับโหวตสูงสุดนะครับก็เป็นที่สนใจที่สำคัญเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยผู้ที่ปรุงอาหารมีไถ่บักเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าก็พยายามที่จะรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีจำหน่ายอยู่ทั่วในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็นข้าวเจ้านะฮะในการทำและมีกระบวนการทำเพื่อให้เส้นมันนุ่มและหนึบนะฮะเมื่อทำในลักษณะนี้เนี่ยข้าวเจ้ามันก็เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราเยอะแยะอยู่แล้วนะก็สามารถเอามาทำถ้ามีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรชาวนาได้เป็นอย่างมากเพราะว่ามันสร้างมูลค่าจากการที่มาแปรรูปเป็นขนมและเป็นที่สนใจแล้วก็มีคุณค่าต่อร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อรับประทานไปแล้วมันจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพละกำลังนะนั่นก็คือให้พลังงานนะฮะโดยเฉพาะการทานในช่วงอาหารว่างหรือว่าเป็นช่วงพักเบรกคอฟฟี่เมกหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือช่วงยามบ่ายเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นผมมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่เมืองเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะเราก็ทำอุตสาหกรรมเมืองแร่ก็ทำให้มีอาหารพวกนี้นะฮะที่มาเพื่อที่จะให้พลังงานหรือความสดชื่นในยามบ่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในพื้นถิ่นนะครับนอกจากนั้นในเรื่องอาหารของจังหวัดภูเก็ตก็จะเห็นว่าจะเป็นอาหารที่จะให้พลังงานนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเหมืองแร่ต้องใช้พละกำลังแต่ขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วย สภาพภูมิประเทศและอากาศที่ร้อนเนี่ยมีไถ่บักก็จะช่วยให้มีความสดชื่นและทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยและถูกสุขขัดและอนามัยด้วยนะครับก็คิดว่าจะมีการแพร่หลายในตลาดสดในพื้นที่ตลาดชุมชนของจังหวัดภูเก็ตก็สามารถหารับประทานได้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้สัมผัสอาหารชนิดนี้ของจังหวัดภูเก็ตด้วยครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะอาจจะหาทานยากหน่อยเนาะช่วงนี้แต่เชื่อว่าจะมีการผลักดันเพื่อที่จะให้มีวางจำหน่ายและสามารถเสิร์ฟรองรับผู้ที่มาเยือนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เพิ่มมากขึ้นกับหมี่ไทยบักอีกหนึ่งเมนูอาหารหวานนะคะนอกเหนือจากโอเอ๋วที่ตอนนี้ทั่วโลกรู้จักแล้วว่ามาภูเก็ตต้องได้ทานโอเอ๋วหลังจากนี้ต่อไปก็จะมีหมี่ไทยบักมาเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารหวานประจำถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่จะรองรับผู้มาเยือนแบบสร้างความสดชื่นให้กับผู้ที่ได้ชิมอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะคุยกันสบายๆในเรื่องของหมี่ไทยบักใครที่น่าจะเห็นกันแล้วเนาะมันมีภาพออกมาเยอะแยะมากมายตอนนี้ทางทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็น MBT ภูเก็ตสวทภูเก็ตแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกำลังที่จะทำสกู๊ปหรือว่ารายงานพิเศษหมี่ไทยบักนี่แหละค่ะให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยรอติดตามกันได้กับสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง3หน่วยงานค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยสบายๆในอีกช่วงหนึ่งของรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ๊ยสายแล้วสายแล้ว
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ค่ะคุณฟังค่ะยังคงอยู่ในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณฟังคะในช่วงนี้มาติดตาม3ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแบบสบายๆเดี๋ยวหยิบยกมาพูดคุยให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบค่ะคุณฟังก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ภริยารวมไปถึงทางคณะนะคะได้เยือนต่างประเทศต่อเนื่องกันเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่17-20สิงหาคมนะคะก็เดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะ20สิงหาคมนะคะก็เดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์ค่ะก็ถึงนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศนะคะรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของทั้ง2ประเทศทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะคะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อไปเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงวันที่17ที่ผ่านมานะคะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะท่านนายกเองก็ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยแหละค่ะให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเพื่อที่จะเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือห้าอุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงของการเยือนออสเตรเลียในช่วงวันที่17-20สิงหาคมนะคะตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านค่ะพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นทำให้ภูมิภาคนิยมได้รับการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะการขับเคลื่อนแนวทางที่2คือการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นค่ะบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันค่ะและแนวทางที่3คือการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและก็ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไปสู่การลงทุนและก็การสร้างงานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญค่ะนั่นก็คือภาคการเกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานค่ะอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์รวมไปถึงการผลิตขั้นสูงและการศึกษารวมไปถึงการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยนั้นสะดวกและก็แข่งขันได้มากขึ้นด้วยค่ะ Deutsche Land First Part ค่ะซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียนี่แหละค่ะขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมโยงสู่อาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนั่นก็คือบทบาทที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศออสเตรเลียตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะอีกประเด็นที่น่าสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับค่ะเป็นการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมค่ะโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับคุ้มครองอย่างเหมาะสมค่ะคือในส่วนอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะว่าอย่างเช่นคนประจำเรือมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับปีที่จุดๆๆนะคะเพื่อที่จะกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงค่ะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะ7กรณีไม่ว่าจะเป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานค่ะพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคสหรือว่าคริสตศักราช2006นั่นเองค่ะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ค่ะและห้าม จ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีเข้าทำงานเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดค่ะรวมไปถึงในส่วนของผู้รับงานไปทำที่บ้านค่ะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่จุดปีจุดๆเพื่อที่จะให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับจ้างไปทำงานที่บ้านค่ะแล้วก็ห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีด้วยนะคะส่วนหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้นายและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานค่ะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านนั่นคือคุ้มครองนะคะถึงร้อยละ15ต่อปีด้วยค่ะแล้วก็ผู้ว่าจ้างที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านจะต้องระวังโทษจำคุกนะคะไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง 800,000 บาทเลยทีเดียวค่ะหรืออาจจะเป็นโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมค่ะคุณฟังคะมี2ฉบับด้วยกันที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลนะคะให้กับคู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพโดยคาดว่าในช่วงปี2569ไปจนถึงปี2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 ถึง 12,021 คนด้วยกันค่ะปิดท้ายในช่วงของการเกาะติดคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา1ประเด็นที่น่าสำคัญที่น่าสนใจค่ะคุณฟังค่ะนั่นคือคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบ433ล้านบาทเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเพื่อที่จะสร้างมังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณ2569วงเงินถึง 433,519,268 บาทค่ะโดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางนั่นเองค่ะในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยถึง 1,669 แห่งค่ะและการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและอีกส่วนนึงก็คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจันทบุรีสักแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอค่ะแบบทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆเช่นการลุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนั่นก็คือ3ประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: น Looking for the perfect getaway? Welcome to Phuket, Thailand. With crystal clear waters, golden beaches, this is where your dream vacation begins. Dive into adventure with world-class snorkeling, island hopping, and thrilling water sports. Or take it slow, relax at luxury resorts. Indulge in Thai spa treatments and enjoy mouth-watering local cuisine. Explore Phuket's rich culture, visit the charming old town, and experience the vibrant nightlife at Patong Beach. The adventure awaits. Book your trip to Phuket today and create unforgettable memories. See you in Phuket.
0: ค่ะคุณฟังค่ะยังคงอยู่ในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะคุณฟังคะในช่วงนี้มาคุยสบายๆช่วงนี้ใครที่ติดตามการเตรียมความพร้อมภัยพิบัตินะคะในทุกพื้นที่เลยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อล่าสุดค่ะเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองป่าตองค่ะก็ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจัดการฝึกซ้อมแผนนะคะกรณีเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มนะคะในพื้นที่ของป่าตองและการฝึกซ้อมนั้นก็ดำเนินการไปตามกระบวนการขั้นตอนตามรูปแบบได้เป็นอย่างดีซึ่งการฝึกซ้อมแผนในระดับจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็จะมีในระดับ1ระดับ2ก็คือท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็เข้าสู่ระดับอำเภอนะคะแล้วก็ระดับจังหวัดมีการบริหารจัดการมีผู้อำนวยการอำนวยการเหตุการณ์สถานการณ์ซึ่งในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองค่ะนางลิลิตามณีศรีหรือว่านายกอ้อมเนี่ยนะคะเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์ในช่วงของสถานการณ์เกิดเหตุจากนั้นก็รายงานไปยังอำเภอรายงานต่อไปยังจังหวัดนะคะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านร้อยตำรวจเอกเขตชันสิทธิ์ก็เดินทางไปเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกซ้อมแผนต่างๆค่ะคุณฟังผู้ชมคะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงต้องมีสติและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้นะคะในส่วนนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เหมือนกันทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในอาคารแล้วก็การดับเพลิงด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการในพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตค่ะซึ่งก็ซ้อมกันไปช่วงบ่ายๆนะคะของเมื่อวานนี้นะคะโดยฝึกซ้อมจำลองเหตุการณ์ที่สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตเลยค่ะซึ่งก่อนการฝึกซ้อมจะเหมือนจริงหรือว่าการจำลองเหตุการณ์ก็มีการให้ความรู้นะคะกับเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนทั้งเขาเรียกว่าภาคทฤษฎีเนาะคุณผู้ฟังเนาะทั้งการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ภายในอาคารรวมไปถึงจุดรวมพลเส้นทางหนีไฟเส้นทางอพยพอยู่ตรงไหนก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมหรือว่าจำลองเหตุการณ์กันในช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ค่ะสักประมาณบ่ายสองนะ14 นาฬิกาก็มีการฝึกซ้อมกันที่สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมนี่แหละค่ะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนข้าราชการผู้ใช้บริการแล้วก็เข้าใจในการระงับเหตุแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อช่วงเช้าเองทางสำนักงานกสทชภาค4นะคะร่วมกับสำนักงานกสทชเขต42ก็มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยจัดอบรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่ในส่วนของห้องประชุมไวท์เฮาส์โรงแรม NH บดลากูนค่ะซึ่งก็เป็นการประชุมหรือว่าเขาเรียกว่าอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุคมนาคมของกสทช.นี่แหละค่ะในเมื่อในช่วงของเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติหรือว่าเกิดกรณีฉุกเฉินจะสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางวิทยุคมนาคมนะคะเพื่อที่จะนำส่งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่เกิดเหตุให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำค่ะซึ่งทางสทช.ภูเก็ตค่ะก็ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยและได้รับเกียรติจากกสทช.ค่ะ ให้ร่วมไปบรรยายพิเศษด้วยนำทีมโดยทางท่านผอ.แพนค่ะผอ.ดัชนีสัจจักบุญทวีค่ะนำทีมไปบรรยายในหัวข้อแนวทางการสื่อสารและบูรณาการข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤตหรือเหตุภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ค่ะเป็นในส่วนของการสื่อสารนี่สำคัญค่ะคุณฟังผู้ชมคะไม่ว่าจะกรณีไหนก็แล้วแต่ในภาวะวิกฤตหรือภาวะปกติการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการสื่อสารถูกต้องรับข้อมูลข่าวสารถูกต้องก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผู้รับก็รับสิ่งที่ถูกต้องไปเพราะฉะนั้นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาวะไหนสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะจะพาไปพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะได้มีโอกาสไปบันทึกเทปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้นะคะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป็นการยกระดับค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงผู้ผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู้นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางนี่แหละค่ะมีความสะดวกและก็ปลอดภัยมากที่สุดนะคะแม้นว่าในส่วนของเทศบาลเมืองกระทู้จะไม่มีพื้นที่ทะเลแต่หลายจุดเลยทีเดียวค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเมืองแร่ภูเก็ตนะคะพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตหรืออามแห่งแรกหรือว่าศาลเจ้าแห่งแรกที่ก่อกำเนิดเทศกาลหรือประเพณีถือศีลกินผักก็อยู่ในพื้นที่ของกระทู้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราจะทิ้งท้ายกันไปนะคะซึ่งเป็นเทปสัมภาษณ์ท่านวนิยุทธสุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดิฉันณวพันธ์พลายพันธ์และทีมงานสวทบเกตต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะติดตามรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงได้ทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้ดิฉันณวพันธ์พลายพันธ์และทีมงานสวทบเกตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
6: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
7: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์ พราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีค่ะคุณฟังผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์ค่ะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะท่านวนยุทธสุทธิกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณในช่วงของการสลักเวลานะคะเพราะว่าภารกิจหนักเลยเพราะว่าช่วงปลายปีงบประมาณด้วยแล้วก็เห็นในหลายโครงการเห็นในด้านหลายด้านที่ท่านนายกเองคณะผู้บริหารเองแล้วก็ฝ่ายกองต่างๆของเทศบาลเมืองกระทู้ในการขยับพัฒนายกระดับเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในหลายด้านที่เห็นอยู่ในหลายด้านค่ะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะท่านนายกตอนนี้มีการยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแล้วก็อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
10: ก็อย่างที่ว่ากันนะครับเมื่อมกราคมที่ผ่านมาจากตำรวจครั้งล่าสุดรถผ่านกระทู้ประมาณ 190,000 กว่าคันแต่ละวันนะครับก็เป็นเยอะมากซึ่งการถนนก็เป็นของเราทั้งหมดเส้นทางสายหลักคือจากสี่แยกโลตัสใหญ่นะครับไปถึงผ่านสี่แยกกระทู
9: ้
10: แล้วก็ผ่านเป็นสี่แยกป่าตองแล้วก็ขึ้นไปที่ป่าตองนะครับเขตติดต่อกันกระทู้ตอนนี้กระทู้ก็มีโครงการเพิ่มเสาไฮเมทนะครับทั้งหมด30ต้นเพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้สัญจรนะครับเรามีไฟกิ่งอยู่ตอนนี้เราก็มีโครงการที่เพิ่มขึ้นจากสี่แยกโลตัสไปถึงสี่แยกป่าตองทางขึ้นป่าตองตรงนี้ประมาณ17ต้นนะครับเราจะถอดไฟกิ่งออกหมดเลยเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับแล้วอุบัติเหตุจะขึ้นเกิดขึ้นบ่อยสำหรับบุคคลที่ไม่ชินทางถ้าเป็นคนพื้นที่ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเข้าใจว่าภูเก็ตทางป่าตองนี่ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นดังนั้นต่างถิ่นดังนั้นไฟแสงสว่างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่การสัญจรไม่สะดวกคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทู้ก็เลยมีนโยบายของงบประมาณจากรัฐบาลนะครับได้ตรงบริเวณนี้17ต้นและอีกจุดหนึ่งก็ทางเลยเซนท่านมาเลยแมคโครมาเข้าเขตกระทู
9: ้
10: ตรงนั้นอีก13ต้นนะครับตอนนี้ถ้าท่านผ่านไปผ่านมาก็ท่านคงจะเห็นว่าผู้รับเหมาคงตอกโสแข็งเป็นอยู
9: ่
10: นะครับแล้วจะแล้วเสร็จสัญญาเร็วๆนี้ครับจะได้ใช้กันแน่แสงสว่างทั้งหมด30ต้นนะครับ
9: โอ้โหต้องยอมรับอย่างนี้เลยนะคะว่าเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยท่านมองในเรื่องของความสะดวกในการสัญจรทั้งสองสายเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ากระทู้เองเนี่ยเป็นเมืองทางผ่านไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะแล้วก็ทางเทศบาลเมืองกระทู้เองเราก็ไม่ได้มองหรือว่าน้อยใจในเรื่องของการเป็นเมืองผ่านแต่เรามองถึงความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นการสนับสนุนการเดินทางการกระจายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อว่าประโยชน์ตรงจุดนี้ไม่ใช่ได้ใครค่ะไม่ใช่ได้เพียงเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางเท่านั้นแต่ได้คืนกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กระทู้ด้วยหนึ่งในเรื่องของการสัญจรที่มีไฟฟ้าแสงสว่างสองเส้นทางลดอุบัติเหตุอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเป็นเมืองผ่านที่มีรถสัญจรไปมาเนี่ยเป็นแสนคันตรงจุดนี้ถ้าเราไปดูย้อนหลังสถิติย้อนหลังที่ท่านนายกมักจะพูดแล้วก็ห่วงใหญ่แล้วก็กังวลในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าอย่างเส้นหลักอย่างที่ท่านนายกบอกว่า17ต้นนั้นก็คือตั้งแต่4แยกโลตัสใหญ่ยาวไปจนถึง4แยกของป่าตองซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักค่ะที่นักท่องเที่ยวทั้งรถเล็กรถใหญ่รถทัวร์ที่จะต้องใช้สัญจรเพราะตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่กลางวันด้วยเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความแสงสว่างให้เกิดความสะดวกมากขึ้นด้วยพอมาดูอีกเส้นทางนึงก็เป็นเขตชุมชนเหมือนกัน
10: ก็ขาดอยู่ครับ13ต้น
9: ค
10: ือเราเต็มพื้นที
9: ่
10: เส้นทางสายหลักเราก็เติม2จุดนี้30ต้น
9: ก็ครบ
10: ในระหว่างโลตัสมา4แยกทางขึ้นป่าตองแล้วก็ทางจากซอยธิดามาถึงแกทโฮนะครับสามแยกแกทโฮมันก็เต็มยังขาดปันล้ออีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเติมให้เต็มครับ
9: ค่ะ นี่แหละค่ะเป็นการมุมมองในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแม้ว่าเทศบาลเมืองกระทู้อย่างที่ท่านนายกบอกว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นที่ปักหมุดหมายแต่เราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการพัฒนาแม้ว่าจะเป็นเส้นทางผ่านแต่เราให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอันดับต้นเลย
10: คือเราก็คาดก็คิดมันนะครับไม่ใช่คาดคิดไว้เลยว่าถึงกระทู้ไม่มีทะเลก็จริงแต่หน้าตาของจังหวัดภูเก็ตคือถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่เราก็ตระหนักดีว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเกิดอุบัติเหตุในเขตกระทู้เราก็ไม่สบายใจนะครับคือเราทำที่สุดเท่าที่เราทำได้เพื่อเป็นหน้าตาของจังหวัดภูเก็ตและหน้าตาของประเทศไทยนะครับ
9: นี่แหละค่ะไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่ดูแลหรือว่าปกครองเพียงอย่างเดียวแต่ว่าดูถึงประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับแล้วก็จังหวัดได้รับแล้วก็ประเทศได้รับด้วยอย่างที่ท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ไม่ได้เพียงแค่ชื่อเสียงของพื้นที่เท่านั้นแต่มันส่งผลกระทบในภาพรวมระดับประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแสงสว่างหรือถนนหนทางเทศบาลเมืองกระทู้ขยับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนอกเหนือจากไฟไฮแมตต์ตัวนี้แล้วท่านนายกคะยังกังวลหรือว่ายังขยับต่อหรือว่าสานต่อในส่วนไหนของโครงสร้างพื้นฐานที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์
10: คือกระทู้จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าสังเกตว่ากระทู้ตอนนี้กระทู้จะเปลี่ยนไม้เกาะกลางทั้งกระทู้ทั้งหมด

0: เนาะใครไปใครมาอย่างน้อยเราไม่มีทะเลเป็นจุดดึงดูดแต่เรามีความสวยงามแล้วก็ความพร้อมในการอำนวยความสะดวกนี่แหละค่ะเป็นจุดเด่นให้กับเราเพราะว่าเทศบาลเมืองกระทู้หรือว่าเมืองกระทู้ค่ะเนาะไม่มีทะเลก็จริงแต่เรามีวัฒนธรรมที่ตอนนี้มีการยกระดับเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใกล้มาไม่กี่วันนี้หรือไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ละค่ะตุลาคมนี้ก็จะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนในเรื่องของการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีงานกินผักของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดสนใจจุดของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดของการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่เพียงแค่พื้นที่ของกระทู้เท่านั้นแต่เราสามารถเชื่อมโยงให้กับเครือข่ายรอบๆของเราและที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตรายได้เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการเสริมสร้างภาพลักษณ์เหล่านี้เงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชนก็ยังอยู่เต็มใช่ไหมคะท่านนายกเอาล่ะในช่วงนี้นอกเหนือจากนี้แล้วฝากอะไรถึงในส่วนของการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระทู้บ้างคะท่านนายกคะ
1: ก็เราก็คิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าการพัฒนาไปมันก็ไม่เดียวเหมือนหนึ่งใจนึกนะครับเพราะมีติดขัดเรื่องงบประมาณเรื่องระยะเวลาก็เทศบาลกระทู้ก็ทำสิ่งที่คาดหวังว่าเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับชาวประชาชนชาวกระทู้ด้วยและผู้ที่ผ่านสัญจรไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลักที่ป่าตองหรือว่าในเมืองนะครับกระทู้ก็พยายามทำถนนหนทางเกาะกลางปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามเป็นที่น่าประทับใจสำหรับคนที่ผ่านเมืองกระทู้ครับ
0: นี่แหละค่ะความที่ตั้งเป้าตั้งความหวังในการพัฒนาพื้นที่แม้ว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจะไม่ได้ปักหมุดมาที่เราโดยตรงแต่เชื่อว่าครั้งนึงในการที่จะผ่านเส้นทางของเราเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความพร้อมครั้งหน้าที่ปักหมุดมาจังหวัดภูเก็ตก็จะปักหมุดมาในพื้นที่ของกระทู้ด้วยเหมือนกันนี่คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงค่ะเพื่ออนาคตที่มั่นคงของพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะที่สละเวลาในการพูดคุยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์ค่ะแล้วก็ท่านนายกวรรณยุทธสิทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ต้องขออนุญาตลาคุณฟังชมไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
7: ่นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาเมินส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14 นาฬิกาจะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2 เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100 ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วกล่าวแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6 จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6 จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16 อำเภอ61 ตำบล363 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2 รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มที่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉีหนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉีหนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ยาเสพติดคืออันตรายป้องก

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NC Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบอร์โรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการผลหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
2: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล 363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสาและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการด่วน18อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
10: นางรณีดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้นายอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
2: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน0869299993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21

ได้เวลาทักทายกันแล้วค่ะเริ่มต้นกับครบซ้อนนะคะบ่าย 3:14 นาทีโดยประมาณงานของแอลกอฮอล์อยู่กับตัวเคมาวันที่นี่ค่ะ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะ FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะให้คุณได้ทำงานกันไปด้วยยกย้ายในการฟังเพลงกันไปนิดนึงก็แล้วกันนะคะจะได้ยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงสำหรับภาคบ่ายที่หลายๆคนแบบหนังตาน่าจะเริ่มหย่อนๆนะไม่เป็นไรค่ะอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับการอัปเดตกิจกรรมดีๆข่าวสารที่น่าสนใจโดยทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่ายังไม่หยุดในส่วนของการจัดกิจกรรมแล้วก็พัฒนาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโครงการจ้างออกแบบนะคะก็บอกว่าเป็นการออกแบบหลังคาคลุมสนามกีฬาสุรกุลนะคะแล้วก็อาคารที่จอดรถพร้อมกับสนามฟุตซอลที่ทางด้านอบจภูเก็ตแนะนำโดยนายเรวัตอารีรอบเนี่ยนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารของอบจนะคะทุกภาคส่วนเลยเขามีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดเวทีให้กับพี่น้องประชาชนได้มาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะเมื่อช่วงเช้าของวันที่20นะฮะสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการทำประชาพิจารณ์นะคะที่รับฟังความคิดเห็นนะคะมีรูปแบบของโครงนะคะหลังคาที่จะมาทำให้สนามกีฬาสุรกุลเนี่ยมีความสวยงามนอกเหนือจากมีการทำโครงหลังคาที่อาจจะไม่ได้ปกคลุมทั้งตัวสนามเลยนะคะแต่ว่าบริเวณอัศจรรย์โดยรอบนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาคารที่จอดรถและก็ภายในอาคารที่จอดรถเนี่ยนะคะเขามีการออกแบบมีสนามฟุตซอลมีฟิตเนสมีร้านกาแฟนะคะมีลานจอดรถที่สามารถจุรถได้ถึง307คันค่ะนี่เป็นรูปแบบที่มีการออกแบบมาแล้วเรียบร้อยนะคะบริษัทที่รับจ้างในส่วนของเป็นที่ปรึกษาก็มีการออกแบบแล้วนำมาให้สำหรับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งได้รับทราบนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันไปที่ผ่านมานะฮะโดยภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและที่สำคัญส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยในส่วนของการที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าสนามกีฬาสุรกุลอย่างที่ทราบกันอย่างดีนะฮะเป็นสนามของชาวภูเก็ตนะฮะเปิดมาตั้งแต่2507นะฮะหลังจากนั้นก็มีการปิดปรับปรุงมาช่วงหนึ่งที่อบจภูเก็ตนะฮะแล้วก็เปิดใช้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา69นะฮะหลังจากนี้ยังอย่างที่บอกนะฮะอบจภูเก็ตยังไม่หยุดพัฒนามีโครงการนะฮะที่จะจ้างทำโครงหลังคานะฮะคลุมบริเวณอัศจรรย์โดยรอบของสนามแล้วก็ยังมีลานจอดรถนะฮะเพราะว่าหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเวลามีการจัดกิจกรรมกีฬาแบบใหญ่ๆนะคุณผู้ฟังนะก็คือสถานที่จอดรถขายากมากเลยก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับวงการกีฬาในจังหวัดภูเก็ตเรายกนิ้วให้กับอบจด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะฮะนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงเจริญยศก็มีการมอบหมายคณะกรรมการบริหารสมาคมเนี่ยฮะไปร่วมรับฟังนะฮะไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะก็ถือได้ว่านะฮะช่วยแชร์ความคิดเห็นกันและนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้มากับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะฮะตกผนึกนะฮะเพื่อที่จะให้โครงการนี้เดินหน้าไปตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดตรงเป้ามากที่สุดนั่นเองค่ะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมทางด้านกีฬาแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะนักกีฬานะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเราไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเยาวชนหรือว่านักกีฬาอาวุโสช่วงนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนนะคะการขึ้นทะเบียนนักกีฬาอยู่นะคะเพราะว่ามีรายการที่จะต้องเข้าไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการคัดตัวนะคะนักกีฬาสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและก็อาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะคะในปี70นี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารแล้วก็รายละเอียดกันนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: พี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้

0: 2เพลงต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานของมินตราเมื่อสักครู่นะคะหามตัวแล้วก็แอนอรดีบังเอิญมันได้อ่ะว่ากันไปเนาะสร้างความคึกคักในภาคบ่ายค่ะอย่างที่บอกคุณไปนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับหน้าที่ของตูนแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศมาฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงทะเบียนกันหน่อยก็แล้วกันโดยเฉพาะน้องๆนักกีฬาทั้งเยาวชนและอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเพราะว่าเรามีเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะฮะครั้งที่42นะคะแล้วก็อาวุโสแห่งชาติครั้งที่9ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี70ค่ะปีหน้าในขณะเดียวกันนะคะกำหนดในส่วนของการคัดภาคนะคะทั้งเยาวชนนะแล้วก็อาวุโสในช่วง เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะปลายปีนี้เองคุณผู้ฟังที่จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเป็นการคัดในระดับภาคใต้กันก่อนเพื่อเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันนะคะที่สุรินทร์ในช่วงต้นปี70ว่าอย่างนั้นหนึ่งภารกิจสำคัญของเราบรรดาทัพนักกีฬานะคะลูกหลานชาวภูเก็ตของเราไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาชนิดไหนก็ตามแต่ก็คือการขึ้นทะเบียนนักกีฬาค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ต้องขอเอกสารจากเหล่าบรรดานักกีฬานะคะน้องๆเยาวชนแล้วก็นักกีฬาอาวุโสด้วยในการที่จะเข้าสู่การขึ้นทะเบียนนะคะนักกีฬาเชิญกันได้เลยทีเดียวนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวเนี่ย1ใบนะคะทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สำเนาสุติบัตรนะคะรูปถ่าย1นิ้ว1รูปนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้คือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะมีอยู่2 ส่วนค่ะก็คืออาจจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่ามาทำงานที่นี่หรือมาเรียนที่นี่ก็ใช้สิทธิ์ของการศึกษาหรือว่าการทำงานนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นน้องๆที่เกิดที่นี่นะคะเรียนที่นี่ก็ตามกระบวนการที่ตู่แจ้งไปเมื่อสักครู่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะทะเบียนบ้านแล้วก็สูติบัตรนั่นเองรูปถ่ายด้วยนะคะในขณะที่คนต่างจังหวัดอย่างที่บอกแล้วก็มาทำงานอยู่ที่นี่นะคะมาเรื่องของการทำงานมาเรื่องของการเรียนก็จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือในส่วนของที่ทำงานนะคะถ้าเป็นนักกีฬาอาวุโสนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่ายนะไม่ต้องมีสูติบัตรนะคะว่าอย่างนั้นการขึ้นทะเบียนนะคะขอความร่วมมืออย่างนี้นักกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าอาวุโสก็ตามแต่นำเอกสารเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าจะให้ดีก็ไม่อยากจะให้เกินสิ้นเดือนนี้นะ30สิงหาคมนี้นะคะ31สิงหาคมเนี่ยแล้วสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็จะนำรายชื่อของคุณเนี่ยเข้าสู่ระบบผ่านส่วนกลางการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็จะมีขั้นตอนในส่วนของการตรวจสอบระบบตรวจสอบรายชื่ออะไรขึ้นมาอีกหลายๆกระบวนการเลยทีเดียวฮะไม่อยากให้ชื่อตกหล่นนะฮะเพื่อถ้าโกรธว่าคุณมีการคัดตัวแล้วคุณได้เป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการการขึ้นทะเบียนนักกีฬาในระดับแห่งชาติด้วยนี่เป็นส่วนสำคัญนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะฮะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทั้งอาวุโสแล้วก็เยาวชนนะฮะมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามไปที่น้องเต้ยนะคะเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ0821497581นะคะ0821497581นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทั้งเยาวชนและอาวุโสกันได้เลยทีเดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
0: ขอความคึกคักเพิ่มเติมอีกต่อเนื่อง 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตนะคะ

0: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ต
1: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

งานของก้องห้วยไร่ค่ะนี่คือบ่ออินนะคุณผู้ฟังนะหยิบมาให้มีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอีสานมาฝากคุณกันแล้วกันช่วงนี้นะคะข่าวดีสำหรับน้องๆกันด้วยกันแล้วกันนะเพราะว่าหนึ่งโครงการดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นการเฟ้นหาเหมือนกันนะคะให้คุณได้เปิดเวทีสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะที่เป็นทั้งนักกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลค่ะเขามีโครงการที่มีชื่อว่า Prime Minister นะคะ Youth Club นะคะซึ่งเป็นการเส้นทางของการเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเป็นทีมชาติไทยในอนาคตนะคะครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับการรวมพลังฟุตบอลและวอลเลย์บอลสู่เวทีเยาวชนระดับประเทศค่ะคือเขาจะมีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคุณฝันนะจะมีการเปิดโอกาสให้เด็กไทยของเราเนี่ยทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคเลยนะคะเริ่มต้นสตาร์ทมาตั้งแต่ระดับอำเภอก่อนรอติดตามข่าวสารกันนะคะอันนี้เกริ่นให้ได้ทราบกันก่อนจะมีการเปิดเวทีการแข่งขันนะฮะทั้งระดับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลก็ตามแต่ในระดับอำเภอสู่เป็นตัวแทนของจังหวัดและเมื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดก็จะเข้ามาคัดตัวในระดับภูมิภาคและเข้าสู่ระดับประเทศนะคะทุกการแข่งขันเป็นก้าวสำคัญในการเฟ้นหากันอยู่เลยทีเดียวนะคะซึ่งวอลเลย์บอลเนี่ยเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงจะเปิดรับสมัคร20สิงหาคมนี้นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไปดูที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าเพจของวอลเลย์บอล Thailand Volleyball นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะสมาคมกีฬาเพจของเราก็นำข่าวนี้มาแปะลิงก์ให้คุณได้ทราบกันอยู่เข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ฟุตบอลค่ะเยาวชนนะคะรวม4รุ่นมีรุ่นไหนยังไงกันบ้างเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่กำลังเฟ้นหาน้องๆ นะคะนักกีฬาเขาจะเปิดรับสมัคร 20-31 สิงหาคมนี้ค่ะกับ Prime Minister Youth Club นะคะวอลเลย์บอล U15 นะคะแล้วก็มีในส่วนของฟุตบอลทั้งรุ่น12ปี14ปีและ16ปีด้วยนะคะอ่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในวงการกีฬาของเราค่ะบ่าย 3:52 นาทีนะคะ

ด้านกีฬาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝากข่าวมาเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวภูเก็ตค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติคุณผู้ฟังเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะคะครั้งที่12จังหวัดภูเก็ตเฉลิมพระเกียรตินะคะกำหนดจากการแข่งขันการในวันที่1พฤศจิกายนค่ะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครกันไปจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะมีเสื้อสวยๆมอบให้ไปเดินออกกำลังกายกันนะป้องกันนะคะโรคได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นฮีทสโตรกต่างๆมากมายเชิญคุณมามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะค่าสมัครนะคะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอยู่ที่360บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเป็นเยาวชนนะคะ 7-18 ปีนะคะก็240บาทที่สำคัญยังสามารถที่จะนำค่าสมัครเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่ามีเสื้อนะคะพร้อมกับบีบนะคะให้ด้วยร่วมกิจกรรมดีๆกันได้นะคะที่สำคัญเนี่ยในส่วนของเหรียญนะเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ระลึกที่สวยงามมากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเหรียญที่คุณจะได้รับไปเนี่ยนะคะไปต่อยอดได้ด้วยก็คือเรื่องของการที่จะมีเมล็ดพืชค่ะอยู่ในตัวเหรียญนะคะช่วยให้เรานะคะเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกนั่นเองนะฝากคุณๆนะคะมาสมัครกันได้เลยทีเดียวนะคะรางวัลพิเศษพิเศษในการกิจกรรมครั้งนี้ก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับตัวคุณค่ะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ตนะคะ1พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะไปออกกำลังกายร่วมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวคุณเข้าไปดูที่สอบถามไปที่สสจจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของเลขาการจัดงานด้วยนะคะงานนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะเอาละส่งท้ายดีกว่าเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
8: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371 บริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงกว่า600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงอำเภอปัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังพลเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจากการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: รายงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทางเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิดเฟซบุ๊กหนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 10:10 นนะคะถึง 16:30 นทางสวท.11 สถานีค่ะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะทางด้านสวท.เกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี้ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและดิฉันค่ะพนิตาเจียนพันธ์ค่ะ
2: ดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: ค่ะก็เราสองคนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการณช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงที่2ค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศนันเจเศษสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดและติดตามข่าวจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ค่ะและมีในช่วงที่3นะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งเราก็จะมาติดตามในเรื่องของ DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport กันค่ะสำหรับช่วงที่2นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวจากภาครัฐบาลค่ะและข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์กระบี่นครศรีธรรมราชในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตายกันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตาย
2: ค่ะสำหรับในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันก่อนค่ะส่งศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศชนันเจเศษสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนสั่งเปิดวอลลุ่มทุกจังหวัดรับมืออุทกภัยค่
1: ะ
2: รัฐบาลระดมทุกภาคส่วนรับมือและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและคาดการปริมาณฝนอย่างแม่นยำในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลการเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มค่ะอีกทั้งเร่งประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะ
1: ค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านยศชนันค่ะในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะบริหารจัดการน้ำโดยได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่และสั่งการเร่งด่วนค่ะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือค่ะได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอร์รูมในทุกจังหวัดนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะเพื่อให้สามารถสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพเนาะและก็เป็นการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพประชาชนและเตรียมพร้อมด้านกำลังพละปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาค่ะค่ะซึ่งก็ทางด้านนายเจเศษไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารกล่องน้ำดื่มอพยพและก็เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นคลิปข่าวท่านที่ลงช่วยเหลือด้วยตนเอง
2: ใช่
1: ไหม
2: คะขับเจสกีด้วยตนเอง
1: ใช่ไหมแล้วก็มีอุ้มประชาชนด้วยนะที่เห็นเนา
2: ะ
1: ค่ะก็ท่านก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างจริงจังค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายสุริยะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำค่ะเพื่อสูบน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วสำหรับด้านการสนับสนุนกำลังพลและก็การฟื้นฟูด้วยค่ะ
2: ค่ะ ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานค่ะและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่โดยเน้นย้ำกำลังพลให้เร่งช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะเราก็อยู่ในทางภาคใต้เราก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือเนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็แล้วกันนะคะได้เตรียมพร้อมกันรับมือค่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้เร่งบูรณาการกำลังนะคะและก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านการคมนาคมและระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพนะคะและก็ดูแลผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงค่ะตลอดจนการดูแลระบบสาธารณูปโภคค่ะสำหรับการเดินทางทางอากาศค่ะท่าอากาศยานน่านนครนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินค่ะการเดินทางด้วยรถโดยสารนะคะบริษัทขนส่งจำกัดบขส.เส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติค่ะด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้กำชับให้มีปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนนะส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะก็ได้จัดตั้งกลุ่มวารุมพม.ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจะทำบัญชีกลุ่มเปราะบางนะคะรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงก็ให้เร่งประสานการอพยพทันทีและเตรียมแผนพื้นบ้านพื้นคนหลังน้ำลดทันทีค่ะ
2: ค่ะส่วนทางด้านสาธารณสุขค่ะได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะจัดเตรียมเส้นทาง EMS Refer ค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยทางด้านสถานศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะโดยเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและบ้านพักครูค่ะเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดค่ะเพื่อเร่งให้สถานศึกษานะคะสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุดค่
1: ะ
2: นอกจากนี้นะคะทาง SME D Bank ค่ะยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะโดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนค่ะและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการค่ะ
1: นึกถึงเหตุการณ์ของเรานะในช่วงที่ว่าน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าน้องได้ยินข่าวมั้งไหม
2: ได้ยิน
1: เพราะว่าตอนนั้นน้องยังไม่ได้ย้ายมาประจำการเนาะก็เนี่ยแหละค่ะหลังน้ำลดเนี่ยแหละค่ะที่ว่าเป็นอะไรที่ต้องช่วยบูรณาการกันทุกภาคส่วน
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอะไรที่เป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งส่งถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนะมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะทางด้านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้เดินหน้ายกระดับปาล์มน้ำมันตั้งเป้าเพิ่มผลผลิต6ตันต่อไร่ค่ะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นนะคะที่ชั้น5สารการจังหวัดค่ะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันนะคะและก็เพิ่มรายได้เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ค่ะก็มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีพื้นที่ปลูกน้ำมันมากที่สุดในประเทศค่ะโดยปี2569นี้นะครับพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 1.49 ล้านไร่ค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 จากปีก่อนค่ะมีผลผลิตรวมกว่า 5.37 ล้านตันนะคะครอบคลุมทั้ง19อำเภอและมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 7,830 ครัวเรือนค่ะขณะที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีโครงสร้างรองรับครบวงจรค่ะทั้งลานเทรับซื้อ828แห่งและก็โรงงานสกัด27แห่งค่ะส่งผลให้ราคาปาล์มทลายสดนะคะอยู่ในระดับประมาณ 8-9.60 บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
2: ค่ะทั้งที่ประชุมนะคะก็ได้หารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศไทยค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจากประมาณ3ตันต่อไร่เป็น6ตันต่อไร่
1: ค
2: ่ะพร้อมนำร่องในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอชัยยาค่ะโดยระยะแรกนะคะมีการตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตประมาณร้อยละ30ถึง50ค่ะผ่านการบริหารจัดการแปลงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาระบบน้ำและการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมค่ะทางนี้นะคะได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมขับเคลื่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีค่ะสนับสนุนในการตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มค่ะเพื่อวางแผนการใส่ปุ๋ยอย่างแม่นยำทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพลิกดินคืนน้ำขณะที่หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำค่ะสนับสนุนข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลและน้ำผิวดินค่ะ
1: ค่ะด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตสุราษฎร์นะคะและบริษัทสยามคูโบต้าค่ะก็ได้สนับสนุนงานวิจัยนะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะในการจัดการโรคและแมลงศัตรูปลาปาล์มค่ะส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8ก็จะติดตามและก็จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อใช้ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะการประชุมครั้งนี้ค่ะมุ่งยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกและผลผลิตมากที่สุดของประเทศไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะมากันที่พื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยกันบ้างค่ะวันนี้นะคะเกาะสมุยค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติปล่อยหอยมือเสือ124ตัวกุ้งกุลาดำ 500,000 ตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะวันนี้ที่บริเวณเกาะเทียมค่ะหมู่ที่4ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายณรงค์เลี่ยนยงค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ค่ะต่อมาค่ะนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นประธานในกิจกรรมนี้ค่ะด้านนายณรงค์เลี่ยนยงนะคะกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติในพื้นที่เกาะสมุยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชมรมประมงพื้นบ้านละไมบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในครั้งนี้ค่ะสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยนะคะก็จะประกอบด้วยลูกพันธุ์หอยมือเสือค่ะจำนวน124ตัวค่ะ
3: เย
2: อะเนาะใช่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำค่ะจำนวน 500,000 ตัวเลยค่
1: ะ
2: ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ซึ่งก็สำหรับหอยมือเสือค่ะถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกาะสมุยค่ะโดยก่อนหน้านี้มีการปล่อยหอยมือเสือในพื้นที่มาแล้วค่ะแล้วก็พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะจึงมีแนวทางขยายพื้นที่อนุรักษ์และก็เพิ่มจำนวนหอยมือเสือค่ะเพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและก็สร้างประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยค่ะด้านนายอำเภอเกาะสมุยนะคะในฐานะประธานในพิธีนะคะก็ได้ให้โอวาทว่าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและก็ชาวประมงทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ด้วยค่ะให้สามารถแพร่พันธุ์และก็เจริญเติบโตตามธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนพร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันป้องกันและก็ไม่สนับสนุนการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรงค่ะนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนงดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงค่ะและก็ช่วงปิดอ่าวไทยตามมาตรการที่กรมประมงประกาศรวมทั้งร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากมลภาวะและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวค่ะซึ่งงานนี้เราสองคนก็ได้ไปร่วมนะเมื่อเช้าเนา
2: ะ
1: เด็กๆเตียวเตากันเลยนะแล้วก็มีความสุขกันเนา
2: ะ
1: เพราะว่าได้ปล่อยกุ้งเนาะ
2: ใช่ค่ะ500,000 ตัวค่ะเยอะมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะจากอำเภอเกาะสมุยค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะรัฐมนตรีช่วยสันเพชรค่ะนำทีมคมนาคมลงพื้นที่เกาะลันตาติดตามยกระดับท่าเรือรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวค่ะ วันนี้เวลา 9:30 นนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกิติกิติธารกูลและนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่บ้านท่าเรือศาลาด่านตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือศาลาด่านของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือศาลาด่านนะคะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะมีเรือใช้บริการประมาณวันละ30ลำค่ะและรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีค่ะปัจจุบันนะคะกรมเจ้าท่าค่ะได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2569เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานและห้องน้ำของท่าเรือศาลาด่านค่ะพร้อมเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
1: ค่ะ
2: การปรับปรุงดังกล่าวนะคะจะช่วยยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวค่ะจากนั้นเวลา 10:30 นค่ะคณะนะคะเดินทางไปยังท่าเรือโละใหญ่เกาะลันตาน้อยหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโละใหญ่ค่ะและรับฟังปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือค่ะ
1: ค่ะซึ่งสะพานท่าเทียบเรือโละใหญ่นะคะก็ได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2544ค่ะเป็นทั้งจุดชมวิวจุดเช็คอินของชาวบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงและก็แหล่งตกปลาของชุมชนด้วยค่ะโดยใช้งานมาประมาณ25ปีค่ะปัจจุบันสะพานมีสภาพทรุดโทรมนะคะแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาข้อสรุปค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการจัดหางบประมาณซ่อมแซมเนาะและก็จะสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและก็ปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นค่ะเพิ่มความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกการเดินทางรองรับการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรองผู้ว่าธีรพงษ์ค่ะเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดสู่ระดับชาติค่ะวันนี้ค่ะเวลา 9:45 ค่ะณห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัฟชูบิลนัมเบอร์วันผู้แทนบริษัทกาลิน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งเลยค่ะ
1: แล้วให้คุณผู้ฟังฟังกันหน่อยเนาะสำหรับการแข่งขันดังกล่าวค่ะสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและก็พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนค่ะและก็บริษัทกาลิน่านั่นแหละค่ะจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะโดยปัจจุบันค่ะกีฬาอีสปอร์ตได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องค่ะตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะซึ่งส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนะคะและก็อีสปอร์ตอย่างเท่าเทียมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตค่ะทั้งนี้นะคะมีการแข่งขัน3ชนิดค่ะอาทิเกม FC ออนไลน์ค่ะเกม ROV อันนี้พี่รู้จัก
2: ค่ะ
1: พี่รู้จักอยู่เกมเดียวเนาะเกมFree Fire ค่ะซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะของเยาวชนหากได้รับการดูแลและก็ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถพัฒนาเยาวชนทางด้านการคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบวินัยและการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะนี่ก็จบช่วงที่2แล้วนะคะสำหรับช่วงที่3ค่ะไปติดตามเรื่อง DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะในช่วง PRD Service กันค่ะ
1: ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
1: ค่ะช่วง PRD Service ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องประชาชนกันค่ะ DE ค่ะเปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะให้คนไทย15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าซึ่งก็พร้อมใช้วันที่31สิงหาคมนี้ค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI นะคะ Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft นะคะหรือว่า Apple ก็ได้ค่ะกรอกข้อมูลนะคะก็ยอมรับข้อกำหนดก่อนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ Thai D เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วค่ะระบบก็จะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานค่ะ
2: ค่ะสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะถูกออกแบบให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้และเปรียบเทียบโมเดล AI หลายประเภทได้ในแพลตฟอร์มเดียวค่ะโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายค่ะรวมมากกว่า30โมเดลรองรับการใช้งานหลากหลายทางด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกการสร้างภาพวิดีโอและเพลงค่
1: ะ
2: นอกจากนี้นะคะยังมีหลักสูตรด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรค่ะภายใต้แนวคิด Learn Earn Learn พร้อมองค์ความรู้จากพันธมิตรระดับโลกค่ะอาทิ Google for Education Microsoft Elevate และ Open AI ค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะคะเรียนรู้และนำ AI ไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะทางนี้นะคะการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเป็นการสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีเท่านั้นค่ะโดยจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะและผู้สมัครนะคะต้องใช้เบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะเนื่องจากระบบนะคะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนนะคะหรือว่า Private Window ค่ะซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-021-0300 หรืออีเมล aipass@bde.go.th ค่ะ
1: ในการที่ว่าเราลงทะเบียนอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว
2: ่
1: ากลัวว่าจะไปเจอพวกกลุ่มมิจฉาชีพค่ะก็ต้องดูให้ดีนะคะระมัดระวังให้ถี่ถ้วนละกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี้ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการให้แยกข่าวในครั้งถัดไปได้นะคะในวันที่24สิงหาคม2569ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะโดยสวทพงาเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
2: ค่ะหลังจบรายการนะคะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ค่ะสวทสุโขทัยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค
1: ่ะและก็ดิฉันพนิตาเจียนผ่านค่ะ
2: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศร เอ็มโอดค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในเรื่องของโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นในเรื่องหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดอะค่ะได้มามีการคัดเลือกนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปร่วมงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมนี้ทุกๆปีและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเองเนี่ยก็ด้วยคณาจารย์ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะได้ฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อที่จะส่งเข้าในการคัดตัวในครั้งนี้ซึ่งก็โชคดีในปีนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปในรายการนี้ร่วมแสดงในโขนในครั้งนี้นะคะจำนวน8คนด้วยกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดายิ้มแย้มค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในการที่เราจะได้เด็กๆที่เข้าไปออดิชั่นนะคะก็คือเราเปิดใบประกาศรับสมัครนะคะผ่านทางภาควิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่ะในช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็จะมีคุณครูนะคะที่เป็นทางด้านโขนแล้วก็ละครนะคะช่วยในการติวให้กับเด็กๆค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างท่ารำที่ถูกต้องค่ะสำหรับในการไปครั้งนี้นะคะวิทยาลัยก็ได้นำพาเด็กๆนะคะไปร่วมออดิชั่นนะคะแล้วก็จะประกาศผลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับว่าได้รับข่าวดีนะคะว่าสุโขทัยเราเนี่ยได้นักเรียนถึงจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจำนวนถึง8คนนะคะก็มีทั้งตัวพระตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะซึ่งพระนั้นก็จะแบ่งออกเป็นละครพระแล้วก็โขนพระค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เข้าไปทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันค่ะแล้วก็จะจัดเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมต่อไปค่ะจากจุดเริ่มต้นของ การแสดงโขนมูลนิธิซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโขนสมเด็จนะคะในปีแรกเมื่อปี2546เนี่ยเราจัดการแสดงตอนพรหมมาสดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งเด็กของที่เราออดิชั่นได้ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอถูกแสดงที่ส่วนกลางแต่ในที่สุโขทัยค่ะเราจะนำการแสดงโขนชุดพรหมมาสนี้มาแสดงที่พระเมรุจำลองที่วัดไทยชุมพลในปีนี้ให้กับคนสุโขทัยได้รับชมค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายประภัทรเมธีบุญรัตน์ผู้เข้าร่วมออดิชั่นโขนสาขาโขนพระครับถ้าพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็จะสืบสานแล้วก็จะทำต่อยอดต่อไปครับผมเรียนโขนตั้งแต่ม.1ครับตั้งม.1จนถึงม.6ครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปออดิชั่นครับเพราะว่าอยากจะไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับปีนี้ก็เปิดออดิชั่นโขนตอนนางสีดาครับก็เลยอยากจะไปลองครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูสุขชูผู้เข้าร่วมออดิชั่นสาขาละครพระค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของหนูคือตอนหนูอยู่มัธยมต้นค่ะหนูได้ไปดูโขนตอนสะกดทัพนั่นก็คือแรงบันดาลใจแรกค่ะที่ทำให้หนูอยากขึ้นไปอยู่ณจุดๆนั้นพอจบช่วงม.ต้นนะคะหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอหนูอยู่ม.6หนูก็ตั้งใจที่จะเข้าไปคัดเลือกเพื่อที่จะไปอยู่ณจุดๆนั้นเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตอนม.ต้นค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานต่อของโขนที่พระพันปีได้สร้างไว้ก็ได้เป็นตัวแทนสืบสานโขนชั้นสูงของไทยค่ะหนูก็จะทำที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้เพื่อสืบสานให้คนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ
6: สวัสดีครับกระผมนายพระรากรภูมิสายเรียนเอกโขนพระครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือผมมีความฝันว่าอยากไปยืนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับก็เลยสานฝันตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมายืนเวทีนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงโขนส่งเสริมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีครับก็ตื่นตันครับไปปีแรกก็มีโอกาสได้ติดได้แสดงโขนเลยครับก็ตัวผมนะครับจะสืบสานต่อยอดโขนมูลนิธิของพระพันปีไปตลอดครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปครับ
7: สวัสดีครับกับผมนายชัยชนะกินดีครับผู้เข้าคัดเลือกโขนออดิชั่นครับเล่นเป็นโขนลิงครับ
8: สวัสดีครับผมนายเป็นกมลมาเกาะผู้ออดิชั่นโขนลิงครับ
7: จุดเริ่มต้นผมครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมครับแล้วมีครูจากที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยครับไปฝึกสอนครับผมก็เล่นตั้งแต่ป.5ครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ม.ต้นก็เข้าต่อที่นี่ครับเรียนจนถึงปี3นี่แหละครับตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีได้แล้ว
8: ส่วนผมนะคือมีพี่ชายที่เรียนอยู่นี่แล้วแบบเขาเรียนโขนลิงเหมือนกันก็เลยแบบมีความฝันที่อยากจะเรียนที่นี
7: ่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
8: ความรู้สึกเดียวกันแล้วตื่นเต้นมากตอนนี
7: ้ก็ถ้าไปแสดงที่นวลใช่ไหมครับก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ไปแสดงอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่มาให้น้องๆฟังครับ
8: ส่วนผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่าเดิม
7: ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังนะครับมาเรียนเถอะครับมันสนุกมากครับเวลาได้ไปคัดไปอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเจอพี่น้องนี่แบบสุดๆครับสนุกมากครับมันสนุกตรงที่แบบว่าเราอยู่ต่างวิไลกันเนี่ยมันแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับ
9: สวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์พันอยู่นะครับผู้ออดิชั่นโขนยักษ์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผมนะครับประมาณปี2559นะครับผมได้ดูโขนตอนสืบมันคาครับเป็นตอนแรกทำให้มันเป็นภาพจำของผมนะครับในการแสดงโขนพอถึงช่วงม.3นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นโขนตอนนั้นบทบาทแรกที่ได้รับคือเสนายักษ์ครับแล้วพอปีต่อๆมานะครับครูได้เห็นความสำคัญของผมทำให้ผมได้เล่นทศกัณฐ์มาเรื่อยๆครับจนถึงจบม.6ครับแล้วก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยที่นี่ครับพอถึงปี3นะครับผมก็อยากออดิชั่นโขนนะครับก็เลยลองออดิชั่นจนติดโขนครับสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือโขนเนี่ยมันฝึกความอดทนครับซึ่งพอเรามีความอดทนแล้วครับ เราไปทำงานอะไรอย่างอื่นนะครับเราก็จะมีความอดทนกับงานนั้นเพิ่มขึ้นครับเลยทำให้เป็นการชอบเรียนโขนครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการแสดงเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วครับที่นี่นะครับเรียนสายครูครับพอผมจบไปแล้วครับผมก็จะสอนเด็กถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากที่นี่นะครับให้กับเด็กแล้วก็จะพัฒนาเด็กต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับสำหรับโขนนะครับโขนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับที่เห็นจะต้องมีถีบเหรียญจะต้องมีเต้นเสาก็คือเป็นการฝึกให้สรีระร่างกายสวยงามครับคือถ้าเราอดทนกับโขนได้แล้วนะครับทุกอย่างจะสบายหมดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับสำหรับโขนแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับมาช่วยกันเรียนโขนมาช่วยกันต่อยอดช่วยกันสืบสานครับสำหรับโขนนะครับเป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงนะครับได้สนับสนุนได้คิดได้ต่อยอดได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้หายไปครับอยากให้ทุกคนนะร่วมกันช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาวัฒนธรรมที่พระพันปีหลวงนะครับได้สืบสานมาครับแล้วก็ผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
10: ผมปู่อัธทนเดชกูลนะครับปู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสอนวิชานาฏศิลป์โขนเอกโขนลิงครับถ้าจะพูดถึงน้องๆที่ไปออดิชั่นนะครับออดิชั่นโขนพระราชทานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่มีโอกาสนะครับเราไปถึง24คนแล้วได้มาถึง8คนเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยจำนวนของผู้แสดงเนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็เลยได้มาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรวมถึงหมวดโขนเนาะในภาควิชานาฏศิลป์ไทยด้วยครับครับถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างให้เกิดการแสดงโขนแล้วก็แรงกระเพื่อมของการแสดงโขนเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ซึ่งการแสดงโขนเนี่ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโขนที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยโขนซบเซามากครับไม่ได้รับความนิยมมีบางครั้งนะครับที่เราเดินทางไปทำการแสดงของวิทยาลัยเนี่ยแต่ชาวบ้านเรียกพวกเราว่าลิเกก็ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านนี่นะครับที่ทรงมีพระราชสวนีเคยให้ไว้ว่าใครไม่ดูเดี๋ยวเราจะดูเองซึ่งก็เป็นแรงกระเพื่อมนะครับทำให้วงการโขนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการแสดงในโขนพระราชทานเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้วงการโขนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆซึ่งกลายเป็นการแสดงที่จะต้องจัดทำกันทุกๆปีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้วงการโขนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าเรายื่นศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงโขนเนี่ยต่อยูเนสโกจนได้เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้ส่งให้เราถึงขั้นนี้นะครับมันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนในชาติรวมถึงของประชาชนชาวโลกด้วยเพราะทุกวันนี้การแสดงโขนไม่ใช่แค่การแสดงโขนของคนไทยแล้วเป็นการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาวโลกด้วยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้าชมการแสดงของการแสดงมูลนิธินะครับโขนศิลปาชีพในครั้งนี้ตอนสีดานะครับเราจะเริ่มทำการแสดงกันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับไปร่วมเป็นแรงและกำลังใจให้กับน้องๆชาวนาฏศิลป์ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฝากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัททิดาธรรมราตินมาศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
6: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี
7: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตันเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 น.ระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้น ที่ตำบลตาลเดียวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
8: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมและขอความร่วมมืองดรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ัยคุ้มครองคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกราในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับท่านพี่น้องครับประจำวันที่21สิงหาคม2569ผมดีเจพี่บังกับรายงานตัวนะครับกับ FM 96.5 โซทอภูเก็ตนะครับพี่น้องครับติดตามได้ทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 จาก96พี่น้องครับขออนุญาตโอ้ย 96.5 เมกะเฮิรตซ์และทางโซทอภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับท้องถิ่นตรงนี้บรรยากาศดีๆตรงนี้นะครับรายการที่มีเนื้อหาสาระและก็บทเพลงเพราะๆนะครับ1ชั่วโมงก่อนข้าวแล้วก็เคารพธงชาตินะครับวันเย็นๆแบบนี้ก็คงจะเตรียมพร้อมเตรียมการนะครับรับประทานอาหารกันบางคนก็ไปรับลูกบ่าวลูกสาวนะครับที่กำลังลบในโรงเรียนพี่น้องครับวันนี้ผมขี่รถราคาผ่านในแยกตรงแยกตรงนึงนะแยกตรงนึงกับไม่รู้ตรงไหนนะครับแต่ว่านะได้เห็นรถบัสนะครับพี่น้องครับก็อวจภูเก็ตเป็นรถบัสไฟฟ้านะครับที่เป็นไส้ไส้นะก็ว่านะไส้นุ่นไส้นี้ไส้นั้นนะครับรถเด็กๆ เต็มคันรถพี่น้องครับเด็กๆนักเรียนเต็มคันรถมันเป็นภาพที่พี่บังเคยแล่งเรื่องนี้สมัยประมาณสักปีโซกปีที่แล้วนะครับอยากจะให้เด็กๆนะครับนะโดยสร้างรถบัสของอบจ.เยอะๆนะครับนะถูกไส้นะครับเพื่อที่จะคนเดียวกับความปลอดภัยนะครับไม่ยากเด็กๆนะครับต้องขี่รถเครื่องมาโรงเรียนหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่รถยนต์มาแล้วก็ต้องมารับส้มรับส่งอยู่ประจำพี่น้องครับนี่คือเป็นสิ่งเป็นภาพที่โอ้สุดยอดนะฮะต่อไปก็คงจะมีรถไล่ๆไส้ไล่ๆพื้นที่นะครับขอบคุณทางอบจ.ขอบคุณเด็กๆนะครับในการอุดนุ่นนะในการจ่ายรถบัสรถของอบจ.ภูเก็ตนะครับพี่น้องครับเป็นรถที่เขาเรียกว่านะเป็นประหยัดพลังงานนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์นะครับพี่น้องครับวันนี้ประเด็นคำถามเรื่องราวของเด็กชวนลาวคนเฒ่าชวนเดินนะครับจากเทศบาลวิชิตนะครับโดยท่านพลวัตเนงวะคุณนะครับผู้นางานการศึกษาปฐมวัยนะครับงานเป็นอย่างไรกิจกรรมเป็นอย่างไรเรื่องลาวว่ากันพรือแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นมานะครับเมื่อใดนะครับแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาชวนกันเล่าในเรื่องราวนะครับทางโซโทภูเก็ต 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพี่น้องครับ

0: ในขณะนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงนะครับต่อไส้ครับท่านสวัสดีครับท่านพลวัตครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านพลวัตนาวกุลหัวหน้างานการศึกษาปฐมวัยนะครับท่านพลวัตครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับในวันนี้ในเรื่องของประเด็นคำถามนะครับสัมภาษณ์ของกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินนะครับของเทศบาลนะครับว่ามีเรื่องราวนะครับเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วก็เป็นกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินว่าเทศบาลตำบลวิชิตริเริ่มกิจกรรมนี้ขึ้นจากแนวคิดอะไรบ้างครับ
1: ครับผมครับครับผมของกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินนะครับผมของเทศบาลตำบลวิชิตซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่5แล้วครับผม
0: ครับ
1: กิจกรรมนี้นะครับก็คือเกิดขึ้นจากนโยบายที่สะท้อนแนวคิดของเทศบาลตำบลวิชิตครับผมแนวคิดที่ว่าวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยนะครับกิจกรรมของเราก็เลยจัดเนี่ย
0: หรอครับสายสายตัดไปเลยพี่น้องครับเดี๋ยวต่อสายอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวต่อสายอีกครั้งนะครับนะฮะจากท่านพลวัตนวกุลกับหัวหน้างานการศึกษาปฐมวัยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมต่อสายที่ท่านไม่กลับพี่น้องครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีสัญญาณแทรกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดไปเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมผัสกันไหมนะครับจนกำลังฟังรายการท้องถิ่นของเราครับท่านผู้ฟังครับเราฟังกิจกรรมนะครับเด็กชวนเล่าคุณเฒ่าชวนเดินนะครับการเริ่มต้นกิจกรรมของเทศบาลวิชิตเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็มันเป็นอย่างไรกิจกรรมนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นโดยแนวคิดอะไรนะครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: อันนี้รู้สึกว่าสะดวกกว่าโอเคเมื่อกี้อยู่ที่กิจกรรมนี้เริ่มกิจกรรมขึ้นนะครับจากแนวคิดอะไรครับท่านครับ
2: กิจกรรมนี้ครับก็คือเกิดขึ้นจากแนวคิดที่สะท้อนของปัญญาของวิชิตของเรานะครับก็คือตามนโยบายของท่านนายกเลยก็คือวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยครับผมเราถึงได้คิดกิจกรรมที่จะให้สามารถเป็นพื้นที่ให้กับทุกช่วงวัยได้แสดงออกครับผมก็สามารถแสดงความสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกช่วงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยเยาวชนภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนครับผมโดยเรามุ่งส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยได้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองนะครับและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ครับผม
0: ครับก็เป็นกิจกรรมที่เริ่มมาตั้งแต่5ปีเป็นซีซั่น5แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นซีซั่น5
2: ใช่ครับ
0: ผมชอบมากเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินมันเป็นคำพูดที่แบบมันคิดภาพเลยนะครับจากซีซั่น1จนมาถึงซีซั่น5กิจกรรมพัฒนาการหรือมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
2: ความเปลี่ยนแปลงนะครับจากซีซั่น1ถึงซีซั่น5นะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือความร่วมมือครับผมจากหน่วยงานต่างๆซึ่งในปัจจุบันนะครับผมหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียนนะครับต่างๆของเราเนี่ยก็คือเหมือนหาพื้นที
0: ่
2: ในการสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนรวมไปถึงภาคประชาชนผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมได้ทำมากขึ้นนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราจัดเราก็ถือจะเป็นทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ช่วงวัยไหนนะครับผมท่านเดินเข้ามาในงานเนี่ยท่านจะมีกิจกรรมทุกบูธทุกซุ้มท่านสามารถเข้าได้หมดเลยถ้าท่านมาเป็นครอบครัวจะยิ่งดีเลยครับเหมือนพ่อแม่พาลูกมาก็จะมีลูกได้ทำกิจกรรมศิลปะพ่อแม่ก็นั่งดูนักร้องโฟกซองจับใจสอยได้ปู่ย่าตายายผู้สูงอายุก็จะมีลานกิจกรรมของผู้สูงอายุมีการทำน้ำหอมมีการมีเวทีรำวงเวียนครบกันไหมครับคือสามารถเข้าได้ทุกกิจกรรมของครอบครัวเลยครับผม
0: ครับก็แสดงว่าก็คือว่าถ้ายิ่งพาเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกด้วยแล้วก็ปู่ย่าตายายคุณเฒ่าคุณแก่ที่ยังคงอยู่นะครับก็ พาไปที่ที่งานมันก็สามารถที่จะไปร่วมงานกิจกรรมต่างๆเพราะว่าเป็นกิจกรรมแยกแต่ละรุ่นแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละรุ่นเลยใช่ไหมฮะครับ
2: ใช่ครับ
0: นะครับนี่ก็แสดงว่าก็คือว่าเป็นครอบครัวใหญ่พาไปได้เลยนะฮะกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินมีความหมายหรือสะท้อนแนวคิดของเทศบาลอย่างไรนะครับมีความหมายหรือสะท้อนแนวคิดของเทศบาลอย่างไรครับ
2: ครับผมก็เหมือนที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมก็คือสะท้อนแนวคิดของเมืองวิชิตเองก็คือตามที่นโยบายของท่านผู้บริหารเลยก็คือวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนช่วงไหนครับเรามีพื้นที่ให้คุณทำกิจกรรมทุกวัยครับผมทางเทศบาลเองก็ได้คิดพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆมาโดยตลอดให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยเรียกเกิดนะครับเราก็มีกิจกรรมของส่วนของกองการศึกษาในประถมวัยเนี่ยก็จะมีในส่วนของเด็กนะครับผมเยาวชนภาคประชาชนผู้สูงอายุเรามีครอบคลุมทุกกิจกรรมเลยครับผม
0: ครับ
2: ในส่วนนั้นนะครับ
0: ความเข้าใจของรุ่นแต่ละรุ่นต่อรุ่นแล้วก็การสร้างรอยยิ้มให้กับแต่ละรุ่นได้มีรอยยิ้มด้วยกันนะครับในงานในกิจกรรมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายแน่นอนของท่านนายกแล้วก็เทศบาลวิชิตนะครับในเทศบาลต้องการให้เด็กและเยาวชนและก็ผู้สูงอายุได้เรียนรู้หรือทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะไหนที่แบบให้มันดูภาพหรือว่าการพูดแล้วก็มันรู้สึกว่าคิดถึงภาพตรงนั้นที่มันเป็นกิจกรรมร่วมกันเนี่ย
2: อ๋อครับผมก็เหมือนที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับผมถ้าเรามาเป็นครอบครัวเราสามารถแยกทำกิจกรรมได้เลยครับแต่ละช่วงวัยของครอบครัวก็จะมีกิจกรรมรองรับไปหมดไม่ว่าจะเป็นสมมติจะเป็นกิจกรรมของสำหรับเด็กนะครับผมก็จะมีการประกวดหนูน้อยวัฒนธรร
0: ม
2: มีกิจกรรมศิลปะม
0: ี
2: กิจกรรมวาดภาพระบายสีต่างๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เทศบาลเองก็ลงไปช่วยทำกิจกรรมมีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ฟรีด้วยครับผมก็คือท่านสามารถทำได้เต็มที่เลยแล้วก็ส่วนใหญ่เหมือนเป็นภาคประชาชนหรือว่าเยาวชนที่โตขึ้นมานิดนึงเราก็จะมีในการออกบูธจำหน่ายอาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนท่านสามารถออกมาจำหน่ายได้เลยในส่วนของโรงเรียนนั้นเราจะมีพื้นที่ให้ท่านเลยนะครับจะมีการเพ้นสีตามร่างกายอันนี้ก็จะได้รับความอนุเคราะห์มาจากของอาชีวะครับก็จะเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ในวัยผู้สูงอายุเราก็จะมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงเซียนโอเกะวัยเก่าจะมีลานเวทีรำวงเวียนครบให้ท่านได้แสดงความสามารถให้ท่านได้ผ่อนคลายครับผมแล้วก็จะมีซุ้มต่างๆท่านสามารถพักผ่อนนั่งคอยลูกหลานท่านได้ครับมีจัดพื้นที่ไว้รองรับเต็มที่เลยครับผม
0: ก็แสดงว่าเหมือนกับว่าเหมือนรุ่นเก่าคือรุ่นของคุณปู่ย่าเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าร้องเพลงคาราโอเกะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าใช่ไหมสุนทราภรณ์อะไรประมาณนี้
2: ใช่ครับ
0: สุนทราภรณ์ลูกทุ่งลูกกรุงสมัยก่อนนะครับนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณปู่คุณย่าชำนาญงานนะครับแล้วเรื่องราวถ้าหากว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องราวแบบภูมิปัญญาการส่งต่อเล่าต่อเนี่ยมีบ้างไหมฮะ
2: มีครับผมในส่วนของผู้สูงอายุครับเราก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของในเขตพื้นที่วิชิตครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าบาติกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจักสารตับทอทำยาสมุนไพรสำหรับดับกลิ่นอะไรนะครับก็จะมีสอนอยู่ในนั้นหมดเลยครับผม
0: ก็แสดงว่ารุ่นที่มีอายุมากๆรุ่นคุณพุทธป้าคุณลุงคุณย่าจะเป็นผู้ที่เอาภูมิปัญญานั้นออกมาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: แล้วก็ร่วมกันทำในกิจกรรมตรงนั้นด้วย
2: ใช่ครับผมเพราะว่าพอเราได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นผู้สูงอายุเราก็จะมีเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเราก็จะเข้าไปศึกษาเข้าไปขอความรู้นะครับก็คือจะสอนกันเป็นทอดๆได
0: ้ครับสอนเป็นทอดๆแล้วก็ซึมซับเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ซึมซับกิจกรรมซึมซับสิ่งที่มันเป็นภูมิปัญญาของคนปู่คุณย่านะครับคนชราที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับพวกเราในช่วงจังหวะเวลาสุดท้ายของเขาแหละนะนะครับในมุมของเทศบาลต่อสังคมผู้สูงอายุนะในมุมของเทศบาลต่อสังคมผู้สูงอายุเนี่ยในชุมชนเรามีคุณค่าหรือมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างครับ
2: ครับผมเราต้องยอมรับนะครับว่าในสังคมปัจจุบันจะเป็นสังคมผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่
0: ใช่ใช่
2: แต่เราอย่าลืมว่าสังคมผู้สูงอายุเหล่านี้ครับล้วนมีบทบาทสำคัญที่ผ่านมาก็จะมีบทบาทสำคัญทีนี้นะครับทางเทศบาลก็จะเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวก็จะร่วมกันจัดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่ากองการศึกษาของสวัสดิการและสังคมก็จะได้ระดมความคิดกันในการดึงศักยภาพของตัวเนี้ยของผู้สูงอายุออกมาครับผมก็จะจัดเกิดมาเป็นโครงการต่างๆก็อย่างเช่นเด็กชวนเล่าผู้เฒ่าชวนเดินก็จะมีลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่นำออกมาถ่ายทอดนะครับองค์ความรู
0: ้
2: แล้วก็เรายังสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันผ่านกลุ่มต่างๆเช่นชมรมกีฬาวุฒิบอลตำบลวิชิตชมรมกองยาวชมรมลีลาดแล้วก็จะมีชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเราจะขอความร่วมมือมาตลอดไม่ว่าจะส่งชมรมต่างๆเข้าไปฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะถ่ายทอดโดยตรงจากผู้สูงอายุโดยตรงไปยังเด็กเลยครับผม
0: ครับเขาเรียกว่าผู้สูงอายุยังคงมีคุณค่าที่เราจะสื
2: บ
0: นะครับนะสร้างคุณค่าให้ท่านแล้วก็ท่านก็จะได้สร้างคุณค่าต่อให้กับเด็กๆนะครับเนี่ยผมอยากแต่งคนแก่แล้วก็ไปเที่ยวงานจังเนี่ย
2: มันดีครับ
0: มันจะรู้สึกว่าไปเหมือนกับว่าลองไปดูไปสนุกกับเขานะครับมันเป็นอะไรที่มันคุณพลวัตมันเป็นอะไรที่แบบผมมุมใจอินมากนะกับเรื่องคนชราแล้วก็เด็กๆนะผมอยากให้
2: จริงครับผมอ
0: ยากให้มันเป็นสิ่งที่เพิ่งเริ่มเด็กเพิ่งเริ่มคนเพิ่งเกิดกับคนเฒ่าคนแก่ที่เขายังคงที่จะอยู่กับเราแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตของเขาแล้วก็เขาสามารถถ่ายทอดทั้งภูมิปัญญาของเขาในความเป็นปราชญ์ชาวบ้านของเขาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันยังคุณค่าส่งต่อให้กับพวกเรานะครับให้มันแบบเฮ้ยมันยังมีเว้ยมันยังมีเรื่องนี้เว้ยเรายังเล่าต่อได้เว้ยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับในปีที่5ซีซั่น5ปีนี้มีอะไรเป็นไฮไลท์แล้วก็กิจกรรมสำคัญที่อยากเชิญชวนประชาชนมาร่วม
2: ปีนี้นะครับผมในปีที่5เราก็เหมือนที่ผมได้กล่าวไปก็คือปีนี้จะได้รับการตอบรับจากภาครัฐและภาคเอกชนมาเยอะนะครับก็เหมือนยกตัวอย่างอย่างเช่นอาคอนแบบพันวาก็จะเอาซากสัตว์ที่เขาดองไว้ออกจอมมาโชว์เอามาให้ความรู้กับน้องๆเอามาเชิญชวนได้รับสนับสนุนมาจากคลินิกทันตกรรมที่จะมาดูแลสุขภาพเรื่องฟันให้กับน้องๆและกับผู้สูงอายุมีคำแนะนำมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ศิลปินปีนี้เราก็จะเป็นศิลปินของเด็กใต้เราก็จะเป็นน้องลิลลี่นะครับก็จะมาดูมาแสดงผลงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับผมได้มีความคิดที่จะสมมติถ้าอยากเป็นนักดนตรีต้องทำยังไงบ้างนะครับของแล้วก็ปีนี้ก็จะปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นครับที่ว่าเราเปิดพื้นที่ใหม่ก็คือจะเป็นบริเวณทางเข้าสวนศรีภูวนาถด้านขวามือซึ่งทุกปีโซนนั้นเราจะไว้จอดรถปีนี้ก็จะเปิดพื้นที่ใหม่เป็นโซนกิจกรรมเพิ่มให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็มีหนังตะลุงจากน้องภูมิ9ขวบจากสงขลาก็มาร่วมแสดงด้วยนะครับปีนี้ก็พยายามหากิจกรรมหลากหลายที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยเยาวชนเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆ นะครับ
0: น้องภูมิหนังตะลุงเด็กเนาะ
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่ามาฉากแล้วก็ให้เด็กๆเขาดูว่าหนังตะลุงเขาฉากยังไงเขาขับยังไงเขาฉากหนังยังไงใช่แล้วก็สร้างแรงจูงใจโดยน้องลินลี่นะครับให้เด็กและเยาวชนอยากจะเป็นนักร้องต้องทำยังไงบ้าง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็คำถามต่อไป การเปิดพื้นที่ในผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถหรือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ตรงนี้ก็ตอบไปบ้างแล้วเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะอาหารการกินแบบโบราณที่เราต้องให้เขาถ่ายทอดจริงๆเนี่ยคุณพลวัตผมว่าเรื่องอาหารโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวอาหารข้าวหวานเนี่ยต้องถ่ายทอดเพราะอะไรเหมือนคุณวรวัฒน์อยากจะทำอาหารแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นสูตรของคุณย่าเนี่ยแล้วคนอื่นก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเรามาอนาคตเราไปเปิดร้านแล้วก็สูตรคุณย่านี้เราทีเนี้ยมันอร่อยแล้วทำให้คนมันติดอะไรเงี้ยแสดงว่าเราถึงขนาดว่าเปิดร้านได้เลยคุณพลวัตใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: เพิ่มเติมอะไรบ้างสำหรับในเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณแก่คุณชรา
2: ของผู้สูงอายุนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนไปก็คือเราจะเน้นไปยังภูมิปัญญาทักษะอาชีพต่างๆที่ทางท่านได้เคยผ่านมาก็จะมาถ่ายทอดให้กับเด
0: ็
2: กเยาวชนรวมถึงประชาชนที่เขาสนใจก็จะถ่ายทอดได้หมดนะครับผมแล้วก็เรายังต่อยอดไปด้วยก็คือจะนำมาสอนให้กับเด็กแต่ละโรงนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กของเทศบาลนครเองก็จะมีสอนกิจกรรมทำขนมทุกเทอมเราก็จะเชิญผู้สูงอายุมาร่วมทำขนมร่วมกับผู้ปกครองกับเด็กนะครับผู้สูงอายุจะเป็นหลักแล้วก็สอนไปมีการทำผ้าเซโรติกก็คือผ้าบาติกนะครับผมก็มีการวาดภาพผ้าก็สอนทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็คือจะมาร่วมกันหมดครับภาคีทุกฝ่ายครับผม
0: ตอนนี้คำถามยังไม่จบแต่ต้องขอขอบคุณเทศบาลวิชิตก่อนมันเป็นสิ่งที่โอ้โหเอาคนแก่ไปสอนในโรงเรียนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ดีมากมากดีมากมากเราอยากให้ทุกที่เป็นแบบนี้โอ้นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณท่านนายกเลยนะครับที่เราสามารถเอาคนแก่ไปสอนไปเล่าบางทีไปเล่าเรื่องของวิชิตนะเรื่องโบราณอะไรเนี่ยไปเล่าให้กับโรงเรียนเด็กอนุบาลได้ทราบอาจจะเป็นละครเด็กให้คนแก่เขาเล่าแล้วก็เด็กๆนั่งฟังเด็กประถมเนี่ยนั่งฟังมันสามารถที่จะซึมซับแล้วก็เล่าต่อได้สบายเลยนะครับ
2: เราเผชิญผู้ปกครองมาสอนผู้สูงอายุมาสอนเสร็จแล้วก็เราจะมีต่อยอดก็คือเหมือนกับกลุ่มประมงเราก็จะพาเด็กไปดูว่าที่เขาทำจริงว่าทำยังไงมันเป็นยังไงลักษณะแบบไหนนะครับ
0: เรื่องผมฝากด้วยนะเรื่องประมงเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมัยเราเนี่ยเรารู้นะว่าน้ำขึ้นน้ำลงเขาดูยังไง
2: ใช่ไหม
0: คุณพลวัตดูเป็นไหมน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะ
2: ก็เป็นบ้างครับผมก็เป็นบ้าง
0: ครับเหมือนกันเหมือนถ้าว่าเป็นพี่น้องชายฝั่งทำประมงเนี่ยถ้าเด็กๆอยู่ใกล้เพราะว่าเรื่องการประมงเนี่ยเป็นเรื่องผมว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะอาชีพที่สามารถหาได้คนที่ไม่มีความรู้อะไรหลายๆอย่างคนที่แบบวิกฤตจริงๆแล้วสามารถลงทะเลไปหาปลาหาปูได้แล้วก็เมื่อเขาสามารถที่จะวางอวนได้สามารถที่จะทำไซดักปลาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับนะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายเทศบาลอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นกับชุมชนในตำบลวิชิตหลังจากจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แหละ
2: ครับผมก็ทางเทศบาลเองนะครับก็อยากเห็นชุมชนในตำบลวิชิตทุกช่วงวัยนะครับได้มีการพัฒนา
0: ครับ
2: นะครับผมพัฒนาในด้านต่างๆอย่างยั่งยืนนะครับผมควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็คือมันก็จะสะท้อนกลับมาอย่างแนวคิดของท่านผู้บริหารก็คือวิจิตรเมืองเห็นความสุขทุกช่วงวัยครับผมคือเหมือนนั่นนโยบายท่านนายกอ่ะก็คือเหมือนเราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความสุขมีประโยชน
0: ์
2: มีคุณค่าครับผม
0: ใช่เขามีรอยยิ้มคนที่มาในงานก็มีรอยยิ้มคนที่มาร่วมงานก็มีรอยยิ้มคนที่เป็นคนจัดงานพวกเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีรอยยิ้มเหมือนกันนะครับสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆประชาชนเด็กและเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยากมาร่วมงานเด็กๆชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินที่วิชิตครับ
2: ครับผมก็สุดท้ายก็อยากเชิญชวนน้องๆนะครับเด็กเยาวชนครับประชาชนและผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับ ให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผม เพื่อเราจะได้มาเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับร่วมกันสืบสานต่อนะครับให้พวกท่านยังคงดึงศักยภาพของท่านเอามาปรับใช้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการสอนน้องๆเด็กๆนะครับผมทำกิจกรรมต่างๆนะครับของวิชิตเองนะครับผมเรารับ ความคิดเห็นทุกความคิดเห็นนะครับท่านสามารถช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้ปีหน้าอยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้เราจะได้นำมาปรึกษากับทางท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็วางแผนนะครับ เพราะว่าเราอยากให้ทุกช่วงวัยมีความสุขจริงๆครับผม
0: อาจจะมีช่วงเขากลับเนี่ยอาจจะมีช่องหรือว่ากระดาษหรือว่าบูธที่พวกเราอยากให้เขาเขียนอะไรในใจแล้วก็ให้เขาติดก่อนกลับก็ได้
2: ม
0: ี
2: มีครับมีครับผมเหมือนซีซั่น4ครับเราก็จะมีลูกกระต่ายน้องๆก็เขียนได้เลยว่าอยากเห็นอะไรอยากได้อะไรปีนี้คนปรับปรุงอะไรคือสามารถสะท้อนมาได้เลยคร
0: ับ
2: เราให้ความสำคัญความคิดเห็นครับผม
0: ครับโอเคโอเคครับคุณพลวัฒน์ครับขอบคุณมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็อยากให้เทศบาลอื่นๆเขาทำเหมือนเราเพราะว่าเราเป็นเมืองภูเก็ตด้วยอยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับยอดต่อยอดจากคนเฒ่าคนแก่สู่เด็กๆนะครับขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆจากเทศบาลคิดนะครับนะฮะขอบคุณนะครับ
2: ครับผม
0: ฝากอีกนิดนึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร
2: ่วันที่27นะครับสิงหาคมนะครับถึงวันที่29สิงหาคมครับผม
0: นะหน้าสวนศรีภูวนาถ
2: หน้าสวนศรีภูวนาถครับ
0: โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับคุณวรวัฒน์ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับนะเรื่องราวสิ่งที่นะครับเป็นกิจกรรมที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมอินนะเรื่องนี้จริงๆแรกๆพี่เอ๋บอกว่าบางไสวันนี้สัมภาษณ์เรื่องของวิชิตนะครับนะเด็กๆชนเล่าคุณเท่าชนเดินนะครับลบมาปาภาษาตายพี่น้องหลงแหลงกลางอยู่พักใหญ่นะฮะหลงแหลงกทมฝั่งภาคกลางนะฮะเราลบมาตายด้วยพี่น้องครับเรายังคงตีจะเป็นปาซาตายบ้านเราพี่น้องครับคนชวนเด็กๆชวนลาวคนเท่าชวนเดินนะครับนะลาวไปด้วยเดินไปกันนะครับฟังตรงนู้มั่งตรงนี้มั่งเรื่องราวแต่แรกข้องวิจิตนะภูมิปัญญาข้อกุฏาคุณแก่จะส่งต่อส่งยอดให้กับเด็กๆและก็เยาวชนในพื้นที่ของวิชิตเองนะครับแล้วก็คนใหญ่ๆที่ไปก็จะได้รู้เรื่องราวแล้วก็ได้มีอะไรที่มันได้บ่งบอกถึงความเป็นวิชิตของเรานะครับแล้วก็ชวนพี่น้องทั้งหมดทั้งเพนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเราพี่น้องบ้านไกลเรือนเคียงนะครับไปร่วมงานนะครับในวันที่27 28 29นะครับที่ส่วนซี่ภูวนาถของตำบลวิชิตนะครับโดยทางเทศบาลวิชิตเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ขอบคุณท่านนายกขอบคุณทุกๆคนที่จัดเรื่องราวโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับฟังแล้วแล้วมันรู้สึกว่าโอ้มันมีหลายอย่างที่ให้พี่น้องได้ไปติดตามกันนะครับในงานครั้งนี้นะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องครับจากรายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับ

0: Punkt habt.
1: ต่อบทเพลงอีกบทเพลงไม่ได้ฟังเพลงมันจะกี่เยอะเนื้อหาเยอะพงศิษฐ์กัมพีครับจังมันฉันไม่แคร์

สำหรับการติดตามรายการท่องถิ่นนะครับการที่พวกจุดจันทร์ไม่กระโซ่ทอบุเกตครับกรมประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตนวลกลางนะครับรับหน้าที่ตรงนี้ครับ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับวันนี้นะครับพี่น้องครับที่พุทธคุณก็ได้มีการสอบนะครับในเรื่องของการป้องกันภัยนะครับทางภัยพิบัตินะครับแห่งชาตินะครับโดยก็เรียกว่าทำการเช็คระบบทำการเช็คระบบนะครับก็เรียกว่าสอบเฉพาะนะครับในการเช็คระบบนะครับการประสานการแจ้งเตือนนะครับโดยชายโซเชียลนะครับแล้วก็พี่น้องก็คงจะได้รับข้อความอะไรนะครับที่พี่น้องได้รับข้อความตรงนั้นแล้วแล้วก็หลายคนก็รับทราบรับรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็สิ่งนี้คือเราพยายามที่จะต้องจัดการนะครับสูตรสัญญาณทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในระบบเดียวแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมันเกิดนะซึ่งที่เราไม่ขาดฟันนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่พิเศษพี่น้องครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับในการแจ้งเตือนนะครับในการแจ้งระบบนะครับต่างๆนะครับไล่ๆพื้นที่แผ่นดินไหวแล้วก็ค่อนข้างที่จะนักทีเดียวนะครับส่งซ้ำอาทิตย์นะครับเดือนส่งเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ถือว่าสร้างความพร้อมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งภัยพิบัตินะครับให้พี่น้องประชาชนได้หนีภัยว่าไปอยู่ตรงไหนพื้นที่ไหนปลอดภัยนะครับแล้วก็

แล้วแต่ถ้าว่าเขาสามารถไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปพูดให้เด็กๆไปทำให้เด็กๆได้เห็นแล้วก็เด็กๆได้ทำตามนะครับผมเชื่อว่าเด็กๆบางคนไม่เคยเห็นไม่เคยทำนะครับเมื่อเขาซึมซับในเรื่องราวซึมซับในสิ่งที่เขาได้ทำนะครับโผล่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนหนึ่งออกคนหนึ่งได้เมื่อที่ผมทำแต่เดียวทำปีพุทธวัตรว่าเราจะรู้ไหมว่าเวลานำขึ้นนำลงเนี่ยป่าน้อยเวลาน้อยนะครับเราเห็นทะเลเนี่ยเราจะรู้ไหมว่านำขึ้นนำลงตอนนี้หลายคนจะไม่รู้นะครับหลายคนจะไม่รู้การที่จะไปตกปลานะครับเมื่อเด็กๆวัยรุ่นป่านนี้จะไปตกปลาถามว่าสามารถซาบดเบ็ดเป็นไม้ซาบดเบ็ดนะภาษาท้องถิ่นภาษาบ้านเราซาบดนี้อาจจะเป็นภาษาของพี่น้องอุรักระโวยก็ได้นะครับก็เรียกว่าการที่จะเอาตัวเอ็นเชือกนะเอ็นที่ว่าตกปลานั้นใส่ในเบ็ดนั้นนะเป็นการซาบดเบ็ดนะที่ทำให้มันแข็งแรงแล้วก็มันคงทนคงท่านนะครับเมื่อปลามันกินต้องทำมันผือนะครับทำมันผือนะแล้วก็ไล่เรื่องราวนะครับนะเรามีจำปาดะเรามีนุ่นอยู่ที่บ้านเราเต็มเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเรียกว่ามาเผาไอ้ต้นไอ้ทางเปล่าซ่านเนี่ยไปหุ้มมันได้อะลูกนุ่นมันก็หนาวลูกจำปาดะมันก็หนาวถ้าเราไม่มีไรซ่านไปหุ้มไว้ไหวนะครับเหมือนกับเราเอาทุ่งไปคลุมมันไหวนะครับเอาปูนี่ทุ่งปูนี่ไปคลุมมันไหวได้ปานนี้แหละนะครับแต่ที่สุดแล้วมันหนาวก็ไม่ได้กินทั้งต้นบางทีเป็นหนูเยอะๆนะครับแต่เนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาที่สามารถที่จะส่งต่อให้ทุกคนได้นะครับเอาล่ะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรายการตรงทิ้นพวกเรานะครับวันนี้ล้ำลาไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ยาเสพติดคืออันตราย

วทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้กสทช.ภาค 4 ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ตฝึกซ้อมระบบสื่อสารรับมือภัยพิบัติเสริมความพร้อมภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชูแนวทางวันทีมวันเมสเซจสื่อสารข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำทีมกรออันดามันเดินหน้าดัน Missing Link ระนอง SEZ Marina เชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจยกระดับการค้าการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาติดตามรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำทีมกรอออันดามันเดินหน้าดัน Missing Link ระนอง SEZ Marina เชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจยกระดับการค้าการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาควันนี้วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 นนายชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งที่5 2569ที่ห้องประชุมราชาวดีโรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนองเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญและติดตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจของ6จังหวัดอันดามันได้แก่กระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลการประชุมมุ่งติดตามความก้าวหน้าโครงการตามความต้องการของพื้นที่นโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งร่วมพิจารณาข้อเสนอจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้เชื่อมโยงกันทั้งภูมิภาคไฮไลท์สำคัญคือการเร่งผลักดันโครงการ Missing Link เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาและเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการศึกษาความเหมาะสมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าสู่การดำเนินการได้อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นโครงการสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมพิจารณาข้อเสนอการก่อสร้างท่าเรือสำราญและกีฬาหรือมารีน่าชุมชนบริเวณแม่น้ำกระบุรีบ้านเขานางหงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำของจังหวัดระนองอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระนองระนอง SEZ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่รวมถึงข้อเสนอขอขยายระยะเวลาสินค้าผ่านแดนตามกฎหมายศุลกากรไทยจากเดิม30วันเป็น90วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าลดข้อจำกัดด้านระยะเวลาและสนับสนุนขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมรับทราบการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามันอันดามันเวลเนสคอริดอร์ AWC ในพื้นที่จังหวัดระนองมุ่งยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการจัดประชุมนิทรรศการและกิจกรรมทางธุรกิจพร้อมเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดในกลุ่มอันดามันทั้งนี้การประชุมกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเปิดพื้นที่ให้สะท้อนปัญหาและข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการที่ตอบโจทย์พื้นที่และสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมในการนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมคณะกรรมการกรอหน่วยงานราชการภาคเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนกสทช.ภาค4ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ตฝึกซ้อมระบบสื่อสารรับมือภัยพิบัติเสริมความพร้อมภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชูแนวทาง One Team One Message สื่อสารข้อมูลเป็นหนึ่งเดียววันนี้วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมไวท์เฮาส์โรงแรม NH บัวลากูนภูเก็ตรีสอร์ทอำเภอเมืองภูเก็ต นายมหามะกาเจรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.ภาค4เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่โดยสำนักงานกสทช.ภาค4ร่วมกับสำนักงานกสทช.เขต12จัดขึ้นซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานสื่อกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนายมหามะกาเจรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.ภาค4กล่าวว่าการจัดการฝึกซ้อมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่เพื่อการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตซึ่งระบบการสื่อสารปกติอาจได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้ระบบวิทยุคมนาคมถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุประสานกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้การบริหารจัดการเหตุการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในโอกาสนี้นางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติและร่วมนำทีมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการสื่อสารและบูรณาการข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤตหรือเหตุภัยพิบัติวันทีมวันเมสเซจซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการภาวะวิกฤตโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนในช่วงเวลาที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็วแนวคิดวันทีมวันเมสเซจมุ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการข้อมูลและทำงานเป็นทีมเดียวกันโดยข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะควรผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีแนวทางการสื่อสารที่เป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและตรงกันลดความสับสนตลอดจนป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข่าวลวงในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยเฉพาะในยุคที่ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทางทั้งวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์การมีระบบการสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียวจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนแล้วยังช่วยให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีอย่างไรก็ตามการจัดฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและการใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ระดับการรับแจ้งเหตุการประเมินสถานการณ์การประสานกำลังการส่งต่อข้อมูลไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นไปยังประชาชนอีกสักครู่รับฟังข่าวสารจากกฟผ.ครับ

0: ับฟังข่าวสารจากกฟผ.รู้จักเทคโนโลยี CCUS เมื่อการลดคาร์บอนไม่ได้มีแค่พลังงานสะอาดการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นแนวทางสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระบบไฟฟ้ายังจำเป็นต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงบางส่วนเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทำให้ยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าอยู่ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี CCUS Carbon Capture Utilization and Storage หรือเทคโนโลยีการดักจับใช้ประโยชน์และการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศโดยคาร์บอนที่จะเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือภาคอุตสาหกรรมจะถูกดักจับเพื่อนำไปกักเก็บอย่างปลอดภัยหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้นำเทคโนโลยี CCUS ไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นขณะที่ประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งระบบดักจับคาร์บอนในโรงไฟฟ้าควบคู่กับการสำรวจศักยภาพแหล่งกักเก็บคาร์บอนใต้ดินในพื้นที่แอ่งลำปางและการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวัสดุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economyเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศอีกสักครู่รับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงต้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
3: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน
3: MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIP พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
5: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
3: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
0: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
6: ้
0: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัย
12: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
14: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
13: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม 3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3.มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่อนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติวันนี้กระผมนายวสุรัตน์วีระไสและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสาหนาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกา

0: ต้าประนามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอโซนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่โซนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ ถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวล น้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวล น้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอรูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
4: ผมได้สั่งให้อธิบดีกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆที่ท่านนายกลงไปดูก็คงจะหาทางที่จะเยียวยาประชาชนต่อไปครับ
1: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คอพอได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสต้าเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้า ควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
6: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองทรงพลสวยสมนะครับลงไปที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
5: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นนิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
10: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหารือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมกับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่าง Top Flying Limited กับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: รัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
15: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือน กรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: Whoa.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมองอันดับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของภารกิจนะคะของนายสั้นเพชรบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งวันนี้ท่านลงมาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะคะท่านก็เดินทางมาพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมท่านไปที่ไหนมั่งนะคะทีแรกที่ท่านไปเนี่ยท่านไปที่ท่าเรือซาลาดานนะคะที่ตำบลซาลาดานอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือซาลาดานของกรมเจ้าท่านะคะซึ่งท่าเรือซาลาดานเนี่ยเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีเรือชายบริการเนี่ยประมาณวันละ30ลำแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีนะคะปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้จะสั้นงบประมาณประจำปี2569ค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมฝ้าเพดานนะคะแล้วก็ห้องน้ำของท่าเรือซาลาดานค่ะพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ค่ะการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยยกระดับความพร้อมนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะของเกาะลันตาในระยะยาวค่ะจากนั้นพอท่านไปร้านเสร็จแล้วท่านก็เดินทางต่อไปที่ท่าเรือโลยัยนะคะที่เกาะลันตาน้อยนะคะหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อที่จะพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโลยัยนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือค่ะซึ่งสะพานท่าเรือโลยัยเนี่ยสร้างเมื่อปี2544ค่ะเป็นท่าเทียบเรือลักข้องชุมชนรองรับเรือท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆในพื้นที่ค่ะอีกทางยังเป็นจุดชมวิวและก็จุดเช็คอินของชาวบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงแล้วก็แหล่งตกปลาของชุมชนโดยใช้งานมาประมาณ25ปีค่ะปัจจุบันสะพานมีสภาพสุดโทรมและก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านก็ได้มีการมอบหมายให้จังหวัดกระบี่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อ5ข้อสรุปนะคะว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินและรับผิดชอบสะพานท่าเรือโลยัยค่ะเพื่อกำหนดแนวทางจัดหางบประมาณสำหรับการซ่อมแซมนะคะโดยเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินก็จะเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อข้อรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดูแลต่อไปนะคะแล้วก็เดินหน้าพัฒนาท่าเรือกอลันตาเพิ่มความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเดินทางค่ะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะท่านแซกจากที่กอลันตานะคะท่านก็เดินทางต่อเลยนะคะไปที่ในพื้นที่ของเป็นพื้นที่นะคะของอำเภอเข้าพนมนะคะขอไปด้วยที่อำเภอเข้าพนมซึ่งน้องฝนลงไปเองด้วยนะคะที่อำเภอเข้าพนมนะคะที่อบต.สิ้นปุ้นนะคะซึ่งฐานเนี่ยนะคะก็ไปติดตามนะคะในโครงการพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางล่วงในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการขยายถนนจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับโครงการสำคัญก็คือทางล่วงไม้เลข4156ค่ะสายเข้าพนมถุงแย่ระยะทางรวม 40.475 กิโลเมตรเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่นะคะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็พื้นที่ภาคใต้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเราก็มีการเวนคืนที่ดินบางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมโดยแผนพัฒนาช่วงต
ตอนที่2ถึงตอนที่4รวมระยะทางนะคะ 28.975 กิโลเมตรใช้งบประมาณนะคะ 2,700 ล้านบาทระยะแรกค่ะเตรียมก่อสร้างนะคะช่วงตำบลสิ้นปุ้นอำเภอถุงใหญ่นะคะระยะทาง8.475 กิโลเมตรงบประมาณ750ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มใช้งบประมาณในปี2570แล้วก็ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีนอกจากนี้ก็ยังติดตามความคืบหน้านะคะทางล่วงหมายเลข4037ค่ะช่วงเนื้อคลองเข้าพนมแล้วก็ทางล่วงหมายเลข4225นะคะช่วงบ้านในปงถึงคลองชีค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมถึงทางล่วงหมายเลข4206นะคะแล้วก็4034นะคะที่อยู่ระหว่างการออกแบบและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็กล่าวว่าการพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการเดินทางและก็ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเสื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและก็สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และก็พื้นที่ภาคใต้อย่างยืนค่ะและก็ปิดจ็อบนะคะในส่วนของภารกิจทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ค่ะท่านก็ไปปิดจ็อบที่ท่าเรือท่าเล่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าเรือที่พี่น้องประชาชนชายบริการค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นผาดท่าเรือที่จะเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดพังงาโดยเฉพาะเกาะยาวน้อยนะคะเกาะยาวใหญ่นะคะซึ่งก็ประชาชนก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะท่านก็ไปติดตามโครงการดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ท่านก็จะเดินทางต่อไปอย่างจังหวัดพังงานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะในครั้งหน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มค่ะทางสวททั้ง5สถานีในพื้นที่ฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: วันนี้เวลา 9:02 นพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
1: ผู้บริหารกระทรวง
0: ในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
1: ที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569
0: พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันเครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
2: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของ รัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วันประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ Broadcast Thai Television จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
4: วันนี้พลเรือเอกคงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันจึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
6: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินไดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่า องค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
9: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
11: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
9: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
14: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัล นี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทรความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบในวันนี้ค่ะ
1: แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปจุกเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นหนักขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดยังไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันดิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

เช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตูเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพิเศษที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพรางคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทำในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

2วัน2คืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยให้ผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่าย4 โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตุ้มตามด้วยความดีใจคิดไพล่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคลาดคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลนคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไว้ให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็

ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางเพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าเพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมพล่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่มานั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เองขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายข้าคำนวณฟืนก็กลัวเองรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอหมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเอ๋ว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆกับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้อ่ะข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊ฟแขวนไว้ให้เอ็งดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกขันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เสพร่คิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปู

0: ที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพิเศษทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์ครับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพิเศษลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเอ็งรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เอ็งเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นล่ะพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคืองรอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลางผมเอื้อมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครๆมีหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูด

0: รุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดย้ำสถานพยาบาลต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมเตรียมเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบาง
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือวันนี้ข้อมูลยืนยันมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอน1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดได้แก่น่านเพชรบูรณ์แพร่ตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยจากคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือแม่สอดลุ่มน้ำจึงให้ยืนยันระดับน้ำและผลกระทบทุก 2-3 ชั่วโมงประสานเส้นทาง EMS Refer สำรองค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงสูงอำเภอแม่สอดอำเภอศบเมยอำเภอเนินมะปรางและอำเภอศรีสำโรงส่วนการดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือตอนบนได้เตรียมศูนย์พักพิงไว้ 1,569 แห่งรองรับได้ 482,004 คนเปิดทำการแล้ว31แห่งได้แก่น่าน30แห่งแม่ฮ่องสอน1แห่งมีผู้เข้าพักรวม189คนให้การดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 4,640 คนดูแลสุขภาพจิตประชาชนแล้ว 1,201 คนส่วนเขตสุขภาพที่2ภาคเหนือตอนล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,769 คนเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่วัดหม่อนแก้วจังหวัดสุโขทัยและวัดชมพูจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้ารับบริการรวม78คนพร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ 5,393 กล่องยาน้ำกัดเท้า 5,350 หลอดและเตรียมทีมพร้อมออกปฏิบัติการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มวลน้ำจากจังหวัดน่านได้ทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วบางส่วนโดยคาดการว่ามวลน้ำจะมีปริมาณรวมประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ข้อมูลณเวลา 16:00 นของวันนี้เขื่อนยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีก 2,986 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 31.4 ของความจุอ่างกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นจัดถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุดเร่งส่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เร่งประสานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์จากเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์การเภสัชกรรมโดยวันนี้ได้นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาคัดแยกและจัดเตรียมเป็นถุงยางชีพประมาณ 500-1,000 ชุดเพื่อความเหมาะสมต่อการขนส่งและแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งต่อสิ่งของทั้งหมดไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจังหวัดน่านโดยเร็วที่สุดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงแต่ต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมส่งผลให้มีฝนตกหนัก
4: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะลดลงตามลำดับจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่การติดตามอิทธิพลของพายุยังพบเกิดขึ้นอีกหลายลูกปัจจุบันเกิดไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วยังคงมีโอกาสเกิดอีกประมาณ 7-9 ลูกติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
4: under the Government Public Relations Department on FM 96.5 MHz
3: Right now you're with me Web Tonight bringing you new information entertainment
4: from local updates and useful knowledge Stay tuned at We Export Lifestyle, Traditionals, and Inspiring Insight that continue people, place, and story together right here on Web Tonight.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุท

0: ยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากดิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริลพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริลหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริลเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่ก็ขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะเพิ่มตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะก็ติดตามได้นะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลายท่านเดินทางอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนึกถึงเสมอเขาให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากทางภาคเหนือต้องติดตามข่าวหน่อยเนาะแล้วก็เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันสามัคคีกันดูแลกันละกันนะครับบริจาคสิ่งของเงินทองอะไรก็เท่าที่กำลังเราจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับสมุนไพรก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะในปัญหายามภัยพิบัติอาจจะต้องมีสมุนไพรติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เราทำเป็นแคปซูลเอาไว้นะกระมิ่นชันก็ดีนะครับหรือว่าพวกจากมังคุดนะผลิตภัณฑ์จากมังคุดกาซิดีนยาทาแผลจากผลิตจากเปลือกมังคุดเป็นหลักสมุนไพรเปลือกมังคุดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีไว้นะประจำครัวประจำบ้านนะประจำยาที่ติดบ้านไว้นะครับก็ดูความจำเป็นว่าตัวไหนมีความจำเป็นจะต้องติดบ้านไว้ก็ควรจะมีนะเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมนะครับหรือจะปลูกทิ้งไว้ใช้ในภาวะทั่วๆไปนะครับก็ได้ก็ต้องแต่ว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้การปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะคืนนี้คืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะ21สิงหาคมนะครับ2569คืนนี้จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษากับทางหมอปอนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่จะสามารถเอาไปดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันเหมือนเดิมนะอาจารย์ปอนท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลม
3: โอเคเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
4: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับผมสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะ
3: ครับ
4: ทั้งมรสุมด้วยนะครับผม
3: แล้วยังดีไม่มีแผ่นดินไหวแรง
4: ใช่
3: จะมีปัญหาก็น้ำท่วมที่จะหนักหน่อยครับ
4: ช่คือต้องบอกว่ามันก็เป็นความมันก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโรคร้อนเหมือนกันนะครับผมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไม่ส่วนหนึ่งหลักๆ ก็มาจากมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของขยะอะไรนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยถึงผลกระทบหนึ่งนะครับผมที่มันอาจจะมาในลักษณะของสิ่งรอบตัวนะครับผมแต่มันก็จะเกิดจากร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่ต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของผื่นลมพิษนะครับ
3: ครับ
4: ผื่นลมพิษเนี่ยก็ คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นหูแล้ววันนี้ขออภัยเจ็บคอ
3: เชิญครับเชิญครับ
4: คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นกับคำว่าผื่นลมพิษอยู่แล้วนะครับผื่นลมพิษก็ตรงตัวเลยนะครับผมถ้าเราเคยเห็นกันหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีอาการระคายเคืองเมื่อไปสัมผัสหรือว่าถูกกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมานะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล่นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับผมเป็นผื่นที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับผมหรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ยโดยผื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดขึ้นเป็นตุ่มโนนสีแดงนะครับมีอาการคันนะครับผมคล้ายๆกับผื่นยุงกัดนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีอาการบวมรอบๆผื่นเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นก็มักจะหายได้ในวันหนึ่งนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผม
3: ครับ
4: แต่บางคนถ้าภูมิคุ้มกันผื่นมันกระตุ้นมากหน่อยมันก็อาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เรามักจะพบนะครับผมคนที่ขึ้นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเหมือนกันถ้าอย่างใกล้ตัวหน่อยอาหารนะครับผมบางคนแพ้อาหารอะไรกินแล้วผื่นขึ้นหรืออาหารที่มันถูกถนอมไว้มีการใส่สารกันบูดนะครับผมหรือสีผสมอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วโอ้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างที่สองยานะครับผมบางคนเนี่ยก็ยาบางชนิดเนี่ยกินแล้วแพ้ยาก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับผม
3: ครับ
4: ติดเชื้อนะครับผมติดเชื้อก็คือก็จะเหมาะกับช่วงนี้หน่อยช่วงนี้จริงๆก็คือจริงๆไวรัสก็ระบาดนะครับผมโควิดแถวบ้านผมเยอะขึ้นมากเลยคุณบรม
3: โอ้ใช่ตอนนี้ระบาดเยอะใช่ใช
4: ่โควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาเหมือนจะเงียบไปนะครับผมแต่จริงๆตัวเขาก็อาจจะยังอยู่แล้วก็มันก็กลายพันธุ์นะอาจจะเล่นกับภูมิคุ้มกันของคนเรานี่แหละนะครับผมผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับผ
3: ม
4: ฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังเรื่องนี้กันต่อไปเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราหรือพยาธิก็ทำให้เกิดลมพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับผมอย่างเช่นต่อมไทรอยด์นะครับผมหรืออิทธิพลทางกายภาพบางอย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็คือตอบสนองผิดปกติเจอความร้อนเจอความเย็นนะครับผมมีการรัดหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นหรือใส่เนื้อผ้าบางอย่างแสงแดดหรือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการผื่นกำเริบได้นะครับ
3: ครับ
4: แพ้สารที่สัมผัสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกกรมผ้าเนาะแพ้ขนสัตว์แพ้พืชอะไรเงี้ยครับอย่างผมนี่แพ้หญ้ากับผ้ากำมะหยี่ผมเจออะไรคันๆนี่ไม่ได้เลยนะ
3: ครับ
4: หรือบางคนแพ้แมลงนะครับผมอย่างเช่นพิษจากแมลงเช่นผึ้งต่อยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโรคบางอย่างเช่น ขออนุญาตนะ
3: ครับ
4: โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับผมเช่นโรคมะเร็งนะครับผมหรือโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผม
3: ครับ
4: ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นให้มีการหลั่งสารต่อต้านเขาเรียกสารภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเนี่ยภูมิไวนะครับผมหรือ บางคนเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับผมผื่นก็อาจจะเป็นหายๆนะครับผม แน่นอนว่าพอเรามีอาการอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นแล้วหายไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมแต่ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะพยายามหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่เจอคือมันเป็นนั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นแต่บางทีมันไม่รู้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับผม
3: ครับ
4: แต่หลักๆเนี่ยมันก็มักจะพอมันเริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเขาจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาอาจจะไวต่ออะไรบางสิ่งนะครับผม ก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมนะครับผมก็คือรู้แล้วว่าแพ้อะไรโดนอะไรแล้วคันก็ต้องเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการควบคุมนะครับผมป้องกันไม่ให้ลุกลามก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องอาการกำเริบขึ้นมาแล้วแล้วเป็นนะครับแล้วได้ยานะครับเช่นยาที่ช่วยแบบต้านการอักเสบนะครับผมลดอาการคันและบวมนะครับผมลดการหลั่งสารต้านการอักเสบในร่างกายนะครับผมหรือขึ้นยกระดับขึ้นหน่อยยาสเตียรอยด์นะครับผมสเตียรอยด์ก็ตรงตัวเลยมันเป็นยากดภูมินะครับผมถ้าภูมิเราทำงานไวเกินตอบสนองต่อสิ่งต่างนี้อย่างเงี้ยมากเกินก็จะกลายเป็นการใช้ยากดภูมินะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอสาเหตุมันไม่ชัดเจนเนี่ยการกินยามันก็จะเป็นเหมือนการระงับปลายเหตุมากกว่านะครับผมแต่ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะชัดเนาะเป็นผื่นขึ้นแล้วต้องกินยาแก้แพ้ปรากฏกินยาแก้แพ้ผื่นหายไปง่วงแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลของยากดภูมินะครับผมพอมีการดูแลตัวเองประมาณเนี้ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองในผู้ที่มีปัญหาของเรื่องผื่นลมพิษเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนมากๆนะครับผมหลักๆ ก็เป้าหมายง่ายๆเลยไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่ให้รุนแรงนะครับผมคือเวลาพูดถึงภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเป็นลมถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันก็จะเป็นภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับอวัยวะบางอย่างภายในอย่างเช่นแบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังก็หนึ่งเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมพอเราเป็นเนี่ยผิวหนังเราจะมีความไวต่อปัจจัยกระตุ้นมากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่เป็นแบบอ่อนโยนกับผิวนะครับผมบางทีหมอแผนปัจจุบันหรือว่าอย่างแผนไทยเนี่ยก็จะมักจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเด็กทารกเนี่ยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวเด็กนะฮะถ้าเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราไม่อาการไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อเคมีด้วยนะครับผมอันที่สามแผนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสมหะเนาะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมการดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้น้ำเนี่ยไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระเขาถึงจะเป็นของแข็งเขาก็มีน้ำผสมอยู่นะครับผมทางปัสสาวะทางเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยให้ขับออกนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีนะครับผมจะต้องมากับสุขภาพที่ดีด้วยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงปัจจัยผ่าทางกายภาพอย่างเช่นความเครียดหรือเรื่องต่างๆที่มันทำให้เราถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับผม ในมุมมองแผนไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรามองว่าเลือดน้ำเหลืองเนี่ยไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆธาตุที่จะถูกกระทบให้เกิดอาการได้ง่ายก็มักจะเป็นลมกับไฟนะครับผมถ้าลมกับไฟกำเริบเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันรวนนะครับผมก็จะทำให้มันเกิดอาการคันอาการร้อนนะครับผมแล้วพอความร้อนมันเยอะน้ำก็จะไม่ดีนะครับเผลอๆน้ำที่เรามองว่าเป็นเหมือนเลือดน้ำเหลืองที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟลมเนี่ยมันกำเริบได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ถูกกระตุ้นออกมาทางผิวหนังนะครับผมอย่างหลักๆเนี่ยแผนไทยก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการขับพิษนะครับผมการบรรเทาอาการผื่นคันนะครับผมล้างจืดเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยใบสดของเขาก็เอามาทาเอามาตำพอแหลกแล้วก็เอามาพอกผื่นที่มันไม่ใช่แผลเปิดเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับผมบ้านเราเนี่ยบางจืดก็ใช้ในหลายลักษณะด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการเอาตัวล้างจืดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผมหลักๆ ก็จะเป็นเหมือนชานะครับผมช่วยขับปัสสาวะนะครับผมช่วยขับของเสียนะครับหรืออย่างของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเนี่ยการจ่ายชาล้างจืดเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเคลียร์ของเสียออกก่อนการขับล้างสารพิษออกก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายยาที่บำรุงร่างกายนะครับผม
3: ครับ
4: หรืออย่างในผู้ป่วยที่เป็นแบบผื่นอักเสบอะไรเงี้ยเราก็มีการจ่ายชาล้างจืดเพื่อใช้ในการเอาไปชะล้างแผลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มองว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะครับผมเขาก็จะมีความเย็นๆหน่อยนะครับผม ทีนี้มันก็จะมีในการเอาหลังจืดเนี่ยมาปรุงที่ชัดๆเนี่ยก็คือเขาบอกหลังจืดเนี่ยหลักๆถ้าเอามาต้มเนาะหลังจืดตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีหลังจืดดอกสีขาวดอกสีเหลืองดอกสีม่วงนะครับผมดอกสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขาเรียกอะไรสารสำคัญที่รากและใบมากกว่าชนิดอื่นนะครับผมหลังจืดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเนาะส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ปลูกหรอกแต่ว่าเรามักจะพบเจอเขาได้ง่ายนะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาพอกนะครับผมการใช้ใบสดเนี่ย 4-5 ใบเนี่ยล้างสะอาดแล้วก็ตำผสมน้ำนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาว่าถ้าใช้เป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมหรือถ้าเอามาใช้ดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆก็แนะนำว่าต้มเดือดแล้วค่อยมาดื่มเนี่ยก็จะดีนะครับผมหรืออย่างของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางทีเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของเราอยากให้เขาดื่มน้ำมากขึ้นด้วยนะครับชาชงรังสีของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นซองพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็บอกอ๋อไม่ต้องต้มหรอกเอาไปใส่ขวดน้ำลิตรเลยเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรเขาก็จะออกรังสีเนี่ยข้อดีคือเขาทานง่ายนะครับผมรสชาติเขาไม่ขมแล้วก็ไม่ได้เด็ดมามันจะเหมือนกินชาจริงๆนะครับผมเราก็จะเหมือนกับให้ดื่มจิบตลอดวันอะไรเงี้ยนะครับช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เหมือนกับการดื่มน้ำชดเชยให้ร่างกายด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับผมยาล้างจืดของโรงพยาบาลนะครับผมจะมีคำถามมาตลอดนะว่าทำไมถึงไม่ใส่ล้างจืดแบบเดียวๆนะครับผมก็หลักๆ ก็เรื่องของอย.นะครับผมเพราะว่าล้างจืดเนี่ยขึ้นแบบไม่อนุญาตให้ขึ้นรังจืดเป็นขึ้นทะเบียนรังจืดเป็นยาเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในตำรับคัมภีร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้ในลักษณะยาเดี่ยวด้วยนะครับผมเราก็เลยมีการเอามาใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับผมก็จะมีแบบลูกไส้ใบย่านางนะครับผมก็จะมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนนะครับผมแล้วก็มีใบเตยแต่งกลิ่นให้ทานง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวชาล้างจืดของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะค่อนข้างทานง่ายนะครับผม แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะ ไม่สามารถหายาได้นะครับผมก็สามารถเอาตัวใบล้างจืดที่หาได้ตามบ้านอะไรเงี้ยก็มาชงผสมกับใบเตยหรือว่าจะเป็นมะตูมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่งกลิ่นแต่งรสเข้าสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
3: ครับ
4: ตัวล้างจืดเนี่ยแก้แพ้แก้ลมพิษแก้ผื่นคันนะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมผื่นจากแมลงเนี้ยเราก็มีในลักษณะของสเปรย์ล้างจืดด้วยนะครับผมตรงเนี้ยก็เอามาทํายาราดได้นะครับผมในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยเค้ามีแจกสูตรทําสเปรย์ล้างจืดเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันฝนเนาะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดผื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับผมก็จะมีมาแนะนำเรื่องของสูตรยานะครับผมที่เป็นสเปรย์ล้างจืดนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมถ้าคุณผู้ฟังแล้วไม่ทันก็สามารถโทรมาถามอีกทีนึงได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยของที่ต้องเตรียมก็จะเป็นสมุนไพรประมาณ4ชนิดนะครับผมก็คือจะเป็นใบล้างจืดนะครับแห้งหรือสดก็ได้นะครับผมประมาณ20ใบนะครับใบบัวบกนะครับผมประมาณ20ใบนะครับแตงกวา4ลูกนะครับผมแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เป็นใบเขาก็คือเป็นแท่งๆเนี่ยเนาะ4นะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะครับผมเท่ากับว่าสัดส่วนเนี้ยคุณจะสามารถทำสเปรย์ล้างจืดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1ลิตรเลยนะครับก็นำใบล้างจืดนะครับผมไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับผม1ลิตรนะครับผมพอต้มเดือดแล้วเนี่ยให้ต้มเดือดต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับนำแตงกวาใบบัวบกว่านหางจระเข้ปั่นแล้วคั้นเป็นน้ำกองแยกไว้นะครับผมก็คือเราอันนี้ไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อต้มนะเอาแตงกวาบัวบกว่านหางไปปั่นแล้วคั้นน้ำแยกไว้นะครับผมพอมันเดือดลดลงนะครับน้ำล้างจืดเดือดลดลงเนี่ยก็เอาน้ำคั้นเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำคั้นของใบโบบกกับแตงกวาลงไปนะครับพอเริ่มเย็นลงอีกหน่อยก็ค่อยใส่น้ำคั้นว่างหันจระเข้ลงไปนะครับผม
3: ครับ
4: เท่านี้เราก็เอาไปบรรจุใส่ขวดสเปรย์ก็ได้แล้วนะครับผมก็สามารถฉีดเนี่ยลดการอักเสบลดพิษร้อนได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือไม่ใช้กับแผลเปิดนะครับผมใช้กับผื่นที่มันมีการอักเสบร้อนๆคันๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับผม
3: ครับ
4: เขามีความเย็นแล้วก็ช่วยเรื่องดับพิษร้อนด้วยนะครับผ
3: ม
4: ล้างจืดเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเด่นในลักษณะของเรื่องของผื่นเนาะแต่จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของล้างจืดเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราเวลามีเรื่องของผื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะประเมินเป็นคนๆไปนะครับบางทีถ้าอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นในลักษณะของเป็นพยายอเนาะคุณบรรลงพยายอเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งครีมพยายอยาหม่องพยายอนะครับผมหรือถ้าเป็นแบบร้อนในนะครับผมเราก็มีกลีซอรีนพยายอด้วยนะครับผมเรื่องผื่นอื่นๆเนี่ยหลักๆ ก็จะมีเป็นแบบเหมือนครีมทาแก้คันอะไรเงี้ยนะครับน้ำมันทาแก้คันก็มีมันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันนะฮะน้ำมันเนี่ยก็จะชุ่มหน่อยแต่ว่าถ้ามันเหนอะเกินก็สามารถใช้เป็นครีมได้เหมือนกันนะครับผมแต่ล้างจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือเป็นชาที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในก่อนจ่ายยาสมุนไพรนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าเขาเรียกว่าไงนะหรือเราก็มีอาการลักษณะนี้เป็นอยู่นะครับผมเบื้องต้นผมอาจจะแนะนำให้โทรมาติดต่อกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยยาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมหลักๆที่เราอาจจะช่วยพ่อระวังไว้ก่อนก็คือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยนะครับผมพอมันเป็นชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทานไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ระวังในเรื่องของปริมาณการทานนะครับผมอย่างไตเสื่อมเรื้อรังอะไรเงี้ยนะครับผมการทานชาล้างจืดก็จะควรทานที่ปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทานในระยะสั้นนะครับผมหรือถ้าผื่นมันเป็นแล้วมันมีน้องมีอะไรที่มันมากกว่าปกติแล้วเราเอายาไปชาล้างเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำซะทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นและมันเป็นบ่อยขึ้นหรือเป็นมากขึ้นนะครับผมเป็นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยควรพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะบางทีมันก็จะมีเนาะบางคนก็จะใช้เรื่องของใช้รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีก็ปล่อยไว้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นลุกลามหนักแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของผื่นลมพิษนะครับ
3: mm-hmm.
4: ช่วงนี้ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยพอมันมีเรื่องของมลภาวะเยอะเนาะหรือเรื่องของพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเงี้ยโรคต่างๆมันก็จะกลับมาเด่นขึ้นนะครับโควิดจริงๆนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นเนี่ยก็มีอาการกำเริบทางเรื่องของผื่นได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเลิมงูสวัดอีสุอีใสอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นลักษณะของผื่นอยู่นะครับบางทีพอเราเป็นอะไรที่มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเบื้องต้นมันบรรเทาแล้วอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นหรือมันมีอาการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคาดไว้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผื่นอะไรนั้นแนะนำอย่างนี้ก็คือ1อาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนเดือนอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อาจจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอย่าทาอะไรพอกไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันไปเสียดสีกับเรื่องของผื่นนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผื่นมันกำเริบแล้วก็อาจจะแยกยากขึ้นก็ได้เหมือนกันบางทีเหมือนไปเอายาอะไรอย่างนี้มาทาเนี่ยเขาก็จะอาจจะปิดมันจะทำให้บดบังอาการละกันเนาะ
3: ครับ
4: ถ้าไม่มั่นใจพบแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการติดต่อพูดคุยนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะสนใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลนี้หรือต้องสอบถามข้อต้องการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตะเลือกก็เปิดนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 9:30 นาทีเนาะถึง11:00 นแล้วก็อีกทีก็บ่าย13:00 นถึงสัก14:30 นาทีเนี่ยกำลังดีนะครับผม
3: คร
4: ับ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์085นะครับ391นะครับ2255นะครับผม0853912255นะครับผมอันนี้คือไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วแบบทางนี้จะบังคับให้เดินทางมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ว่าอาการเป็นยังไงแล้วอยากลองใช้สมุนไพรไหมหรือว่าทำยังไงต่ออะไรดีงี้หรือว่าถ้าสะดวกมาโรงพยาบาลก็อาจจะมาคุยกันก่อนว่าควรเตรียมยาที่ทานมานะผลเลือดนะประวัติการรักษาอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเนาะเราก็ ็มีเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมก็คือคลินิกออนไลน์นะครับผมก็ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE application นะครับผมมีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันแล้วโอเคอยากลองใช้ยาสมุนไพรดูก็มีบริการคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งยาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของคลินิกออนไลน์เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมกับการใช้สิทธิการรักษาอะไรนะครับผมก็คือเป็นชำระเงินเองแล้วก็จะมีค่าบริการส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าเราไม่มีค่าปรึกษานะคุยได
3: ้
4: ไม
3: ่ฟรีปรึกษาฟรี
4: ใช่หมายถึงแบบกลัวคุยแล้วเขาจะคิดเงินไม่นะครับผมเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณโทรติดต่อมาในช่วงที่มีคนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนนะครับผมมาได้ที่ LINE application นะครับผมที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับผม ABS THAIMED นะครับผม ABS THAIMED นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดติดต่อไปแล้วพยายามบันทึกข้อมูลหรือว่าพิมพ์สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเป็นข้อความใหญ่ๆทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณพ
3: ิมพ์
4: ข้อความมันจะเป็นข้อความใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเราจะเขาจะไล่ตอบจากข้อความที่เก่าที่สุดก่อนบางทีมันอาจจะทำให้ตอบเจ้าที่เขาตอบล่าช้าได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับผมฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเหมือนโทรคุยกันเลยนะครับผม
3: ครับ
4: ก็เน้นย้ำสุดท้ายนะครับผมจริงๆช่วงนี้ไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดเนาะยังไงก็ถ้าเรามีอาการกำเริบต่ สิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะครับผมยังไงถ
3: ้
4: าเข้าออกสถานที่เนี่ยบ้านเราให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆกับตอนโควิดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราออกจากบ้านไปกลับมาบ้านอย่าลืมล้างมือนะครับผมมันจะคล้ายๆเดิมเลยเนาะคุณบรมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะแล้วก็มันดูแลเรื่องความสะอาดเนาะถ้าไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรมากลับมาอาบน้ำดีกว่านะครับผม
3: ถูกต้องครับ
4: หรือก่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเช็คดีๆว่าเรามีสิ่งสกปรกมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเด็กเด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงหมดเลยนะครับผมช่วงนี
3: ้
4: มันมาไวถึงมันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็อันตราย
3: ใช่ไม่เป็นดีที่สุดครับ
4: ไม่เป็นดีที่สุด
3: ใช่ครับ
4: ถ้ามีอาการฟ้าอะไรโจรเบื้องต้นหรือยาน้ำแก้ไออะไรเบื้องต้นบรรเทาอาการดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5วัน7วันอะไรอย่างนี้ก็ไปพบคุณหมอดีกว่าหรือถ้าเอาชัวร์ตรวจ ATK ครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผม
3: อ
4: ันนี้ชัวร์กว่า
3: ครับ
4: โอเคประมาณนี้ครับคุณบรรลง
3: โอเคเลยครับอ่ะให้ทางอาจารย์ปอนนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้พอมีเวลาพอสมควรนะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกในการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรไทยต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทางหมอปอนของเรานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้022900473นะเบอร์เดียวครับเรารับทีละท่านนะ022900473หลังจบสปอตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้พักฟังสปอตครับ
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคนไทยสนับสนุนคนไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณแล้วด้วยนะครับโทรศัพท์ว่างครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้โทรมาได้เลยนะผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางหมอปอนนะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับย้ำวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยกับหมอปอนนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์นะจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยครับแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-290-0473เรารับทีละท่านนะเบอร์เดียวนะเปิดสายเบอร์เดียวแล้วก็รับทีละท่านเคลียร์ทีละท่านจบไปก็สายใหม่เข้ามาจบไปก็สายใหม่เข้ามานะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังที่ฟังอยู่เชิญครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสปรึกษานะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยใครจะถามเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะอยากจะถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะบางทีก็ยังสงสัยอยู่ใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ร่วมกับตัวนี้ตัวนั้นนะใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามนะกับทางหมอปอนได้นะครับมีไหมครับวันนี้ทำไมเงียบๆเอ่ยปกติขยันโทรกันจังวันนี้เงียบเนาะฝนตกหลับกันหมดแล้วเหรอฮะ02-290-0473นะครับรับทีละท่านนะเดี๋ยวสายแรกวางเสร็จสายต่อมาเตรียมโทรได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับสายแรกโทรจากไหนครับ
4: จากสระบุรีจะหมอวันดีจ้ะ
3: เชิญครับเชิญครับเธออะไรครับอาจารย์ปอนฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: อาจารย์เพราะว่ายายเป็นอะไรมันเป็นเคยเป็นเวียนเป็นมึนอะทีนี้มันหมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ยายก็จะเป็นที4ที5ที3เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดบางครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ยายก็อยากไปหาหมอก่อนโทรไปก็ไม่ติดคือไพโคเวตอ่ะมันจะต้องนอนแบบไหนอะหมอหมอนต่ำหรือว่าหัวสูงแล้ว
5: เบื้องต้นนะครับผมคือตอนเนี้ยถ้าต้องตื่นมาทำอะไรแม่เช้ามืด
4: ไม่ได้ทำอาจารย์ยายแก่ละอายุ76แล้วอ่ะหุงข้าวก็ตักผ้าบ้างถูบ้านบ้างอะไรตามภาษาบ้านใหญ
5: ่ลูกก็ตื่น
4: ไปทำงานจะมอง
5: แล้วเป็นมานานหรือยังครับ
4: โอ้ยายเป็นมาที่เรียนที่นู้นเป็นมา30กว่าปีแล้วแต่ต้องกินยาโหมเขาอะ กับโฮมที่ทาปิจันกรุงเทพแล้วก็กินของมองนี่ด้วยแล้วก็ใช้ยามองเขียวมาตลอดเลยตอนนี้พอมันขาดไม่ได้มันนี่จะให้ใจกินอะไรถึงจะดี
5: เมื่อกี้เห็นถามเรื่องหมอนคือมันนอนไม่สบายเหรอหรือว่ายังไงไหมครับ
4: ไม่เข้าใจนะถ้านอนหมอนมันก็ธรรมดานะแต่นี่บางคนก็มองให้นอนต่ำไว้นอนหงายเหรอ
3: มันจะเกี่ยวไหมหมอนมีส่วนเกี่ยวไหมหมอนต่ำหมอนสูงยังไงใช่ไหมอยากจะถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอาเรื่องหมอนก่อนเอาเรื่องหมอนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่าแนะนำหมอนยังไงดีครับหมอปอน
5: คือจริงๆอะครับผมถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยแล้วมันนอนไม่หลับอะมันอาจจะไม่ใช่ที่หมอนนะครับผม
4: หลับคือ
5: ฮะอะไรนะครับ
4: หลับดี
5: แต่ว่าตื่นบ่อยเนาะ
4: ไม่อะบางทีห้าทุ่มฟังหมอเสร็จแล้วก็หลับไปถึงตีสองตีสามตี 5ก็มี
5: นอนดึกจัง
3: แล้วที่ตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรครับ
4: อ๋อก็มันก็จะเป็นเวลาตื่น
3: มันตื่นเองตื่นไม่ใช่ตื่นเพราะปวดหัวใช่ไหม
4: หัวนี่มันจะตึงอยู่ตลอดเลยเส้นขวาละทางเส้นเอ็นเนี่ยมันแข็งปิ๊กเลยแล้วมันเป็นไหลทั้งไหลทั้งขวามันตะบักมันจมมานานละ
5: อ๋อ
4: เป็นหลังโค้งด้วยเพราะว่าตกโอ่ง
3: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
5: คือเหมือนพอคุณยายเล่าให้ฟังเพิ่มเนาะมันเหมือนเริ่มมีโรคกล้ามเนื้อโผล่เข้ามานิดนึงแล้วนะครับผมแล้วปกติอยู่สระบุรีได้นวดบ้างไหมครับ
4: โอ้นวดตอนแรกถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลมาคุณจะบาดแต่ตอนนี้เขาไม่มีคิวให้เลย
5: คือเบื้องต้นน่ะรู้สึกว่ามันเป็นหลายๆอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่าพอเราบอกมันหมอนมันมีอย่างนั้นเรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันคือนอนอาจจะนอนดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุขสบายตัวเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ายังไหวก็ยังแนะนำนวดอยู่นะแล้วถ้าที่โรงพยาบาลไม่มีแล้วอนามัยใกล้บ้านมีไหมฮะ
4: ม
5: ี
4: แต่ไม่เคยไปสักที
5: มีอ
4: ย
5: ู่
4: ไม่ไกลประมาณ4-5 โล
5: อยู่ตรงไหนนะครับ
3: 4-5 โลห่างกันนะ4-5 โลใช่ไหม
5: ที
3: ่
5: ไหน
3: แล้วที่อนามัยเนี่ยมีนวดแผนไทยไหม
4: มีน่าจะมีนะไม่เคยไป
3: ก็ต้องไปเช็คดูนะอาจจะเป็นทางเลือกเสริมคือถ้าที่โรงพยาบาลเต็มเราก็จะมาทางเลือกทางอนามัยต้องลองไปเช็คดูหรือไม่ก็ต้องไปจองคิวนะ
4: จ้ามันก็จองอยู่แล้วแต่มันไม่ทันหรอก
3: ไม่จองแล้วไม่ทันยังไงเขาก็ต้องให้คิวเราสิว่าคิวเราจะมาวันไหนอีก5 วันมาอีก6 วันมาอีก10 วันมาคือไปจองคิวแบบนั้นอ่ะ
5: ปกติเป็นคนยังครับมีลูกหลานพาไปอะไรงี้ไหม
4: มีจ้ะ
5: ให้เขาช่วยดูช่วยจองให
3: ้ใช่ต้องไปจองคิวต้องไปจองคิวครับไม่ใช่จองวันนี้นวดวันนี้ครับบางทีมันจองแล้วนวดอีกหลายวันเนี่ยแต่ไปจองคิวไว้ก่อนนะม
4: ันจะได้
3: เป็นเดือนก็ต้องไปครับโอเคนะเอาเคลียร์เรื่องนวดเรื่องแล้วก็แต่ต่อเชิญนะครับอาจารย
5: ์คือตอนนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าการนอนมันพฤติกรรมการตื่นเนี่ยอาจจะเป็นความเคยชินระดับหนึ่งแต่ว่าการนอนเนี่ยสรุปคุณยายเนี่ยบอกว่านอนดีนะครับผมแต่ว่าที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีเรื่องหมอนกับเรื่องบ่าสะบักไหลเนาะตรงนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนเหมือนกันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอายุเรามันยังได้อยู่นะผมก็อยากเชียร์ให้กับอยากให้กลับมานวดต่อเนื่องดูนะครับผมคือถ้ามันสบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยไอความปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะนอนสบายขึ้นก็ได้นะครับผมเรื่องหมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอีกทีนึงจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันก็คงจะปวดตึงนั่นแหละแล้วมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวเฉย
3: นอนหมุนแล้วหนุนหมอนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
4: มันก็เขาให้นอนง่ายก็นอนง่ายอะจ้ะตอนแรกผมนอนตะแคงทีนี้มันเจ็บใจ
3: ใครให้นอนง่ายครับ
4: หมอเขาบอกว่าให้นอน
3: เพราะว่านอนให้นอนง่ายเนื่องจากว่า
4: หลังมันโก่ง
3: หลังมันโก่งเลยหมอให้นอนง่ายแล้วนอนง่ายแล้วเรารู้สึกคอเราชันไปไหมหรือคอเราต่ำไปไหมเราสังเกตตัวเองไหม
4: ฉันก็หนุนขากับหนุนหมอนนั่นแหละเท่าๆกัน
3: แล้วรู้สึกเป็นยังไงหนุนแล้วเมื่อยคอเคล็ดคออะไรไหมล่ะมันปกติไหมล่ะ
4: ไอ้คอนี่มันไม่เมื่อยแต่มันปวดเนี่ยมันปวดเส้นที่ว่าเป็นอยู่ทีนี้ฉันก็อยากถามหมอเดี๋ยวอยากไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็ไม่สบายเหมือนกันเป็นจนหดหลังไม่รู้
5: เลยแล้วนอนแล้วปวดหลังบ้างไหมนอนหลังโก่งแล้วนอนไงไม่ปวดหลังใช่ไหมครับ
4: ไม่ปวดนะหมอแต่มันหลังอะกระดูกมันโตขึ้นมาเยอะไม่ปวดไม่ปวด
5: คือไม่ได้ปวดหลังเนาะแต่ว่าตึงบ่าตึงสะบักตึงไหล่เนาะอ
4: ย่างตึงคอตึงเส้นคอที่มันเลือดมันอะไรกันแข็งค
5: อเอางี้ก่อน
3: ยายฟังนิดนึงยายฟังนิดนึงจ้า
5: เบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องกล้ามเนื้อมันอยู่เอาเท่าที่ผมพอเห็นเนาะจริงๆการไปอนามัยใกล้บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เจอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีกายภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นพื้นฐานหรือระเบียบเขานี่แหละนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราลองไปอนามัยดูก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจองโรงพยาบาลยากนะเพราะว่าไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็สามารถดูแลเราในเรื่องของส่วนตรงนี้ได้นะส่วนเราจะจองไปโรงพยาบาลต่อไหมเนี่ยผมก็อยากให้ลองดูก่อนนะครับคือมันคงไม่ได้แบบจองวันนี้มีคิวเลยหรอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โทรไปล่วงหน้าสัก 3-4 วัน
3: เราจองไว้เถอะถึงเวลาก็ไปนวด
5: อย่างเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราโทรสักวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคิวแหละผมว่า
4: ต้องไปเองนะจ๊ะหมอก็ไม่ถูกผมไม่รับ
3: ก็ไปจองได้ก็ให้ลูกหลานไปจองก็ได้เนาะโอเคเรื่องจองเคลียร์นะพยายามไปจองแล้วก็พยายามหาเวลาไปให้เร็วที่สุดที่อนามัยใ
5: ช่ไหมอนามัยก่อนใช่ครับผม
3: หรือที่ไหนที่เขารับเราดูแลเราเบื้องต้นได้ก็ไป
5: เพราะว่าอย่างนวดตามบ้านเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะบางทีเรากระดูกอะไรอย่างนี
3: ้โอเคอ่ะโอเค
4: แล้วตาเขาไม่ใช่หินลูกแบบลืมไม่ค่อยได้มันเป็นเม็ดติดใจเต็มหมดตา
3: อาจารย์ฟังเข้าใจไหมอาจารย์ฟังไม่เข้าใจหยุดก่อนเดี๋ยวเอาถามใหม่ดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องถามใหม่ที่ว่าอะไรนะ
4: ตามันลืมไม่ขึ้นสองสามวินาทีจะลืมได
3: ้หลับตาเสร็จแล้วนอนอยู่หรือนอนอยู่ดีกว่าจะลืมตาได้มันไม่ตามันไม่แหกออกมาต้องใช้เวลาสองสามวินาทีถึงจะเบิ่งบ้างตาลืมได้อันนี้ผิดปกติไหมหรือว่ายังไงแก้กันดีอาจารย
5: ์จริงๆคิดว่าเป็นความล้าของหนังตานะครับผมจริงๆมันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนังตามันล้าได้นะครับผมมีนัดไปโรงพยาบาลบ้างไหมแบบโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยที่หมอเขานัดอะไรเงี้ยมีไหมครับ
4: ทำนัดไปแล้วมันลูกไม่เอาไปนัดมาเลยกลายเป็น3เดือนแล้วก็นัดไปอีก3เดือนเป็น6
5: เ
3: นี่ยนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอดูให้หมอไปถามหมอเขาว่าตา
5: หมอตาแต่เราอาจจะต้องบอก
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดฟังให้เข้าใจก่อน
5: หมอ
3: เชิญครับอาจารย
5: ์คือสรุปหมอเขานัดเดือนไหนนะครับ
4: อีก3เดือนนะเพิ่งไปเมื่อวันก่อน
3: อีก3เดือนก็ไม่เป็นไรอาการนี้มันไม่น่าจะหนักหนาเลยใช่ไหมอาจารย
5: ์คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไปหาหมอตาด้วยก็ดีเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นโรคตาล้าเหมือนกันตามันจะปิดตามันไม่แข็งอ่ะหนังตา
3: ถ้ามีโอกาสไปหาหมอตาดูหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรยังปกติยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไปตามนัดแล้วก็ไปหาหมอที่นัดเราแจ้งเขาด้วยให้เขาดูให้เราหน่อยส่วนหมอนถ้าจะลองเปลี่ยนก็ลองถามลูกดูลองปรับดูซิปรับแล้วเอามานอนแล้วมันเป็นไงดีไหมเหมาะกับเราไหมสะดวกสบายไหมถ้ามันดีขึ้นก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปใช้ของเดิม
4: ก็ได้เบอร์หมอมะนาวไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะโทรไปถาม
3: เรื่องอะไร
4: อยากจะไปหาที่โรงพยาบาล
3: อ๋อไปของใครหลุดเนี่ยโอเคของยายหลุดไปแล้วจะไปหาหมอมะนาวที่คลินิกที่วิทยาลัยใช่ไหมโทรไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีหมออื่นอยู่ก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบ้าได้นะครับคุณยายนะฮะ ถ้าคุณยายยังมีข้อสงสัยอะไรโทรมาเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
6: ยาจ้า
3: เชิญครับถามหมอปอนได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
6: คืออยากถามว่าโรคไตเนี่ยมันบวมด้วยหรอคะ
5: โรคไตบวมได้ครับผมต้องคือต้องอันนี้ตรวจโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับ
6: จ้า
5: เป็นเราเองก็เป็นคนคิดเป็นญาติครับ
6: เป็นเองจ้ะ
5: คือหมอบอกว่าเป็นไตเสื่อมใช่ไหมครับ
6: เขาบอกว่าต้องล้าง
3: โอ้โหเยอะแล้ว
5: ถ้าต้องล้างไตเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าหมอบอกว่าต้องล้างไตแล้วอะครับมันมักจะเป็นไตระยะที่5
3: ของเสียเยอะแล้วของเสียเยอะแล้วก็เกิดอาการบวมแล้ว
6: แล้ว
3: คำถามคืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บอาจจะแป๊บคำถามของคุณคืออะไรครับ
6: คืออยากรู้ว่ามันบวมด้วยเหรอ
3: บวมครับของเสียมันตกค้างครับมันไม่ออกแล้วครับ
6: เนี่ยมันบวม2ข้างแทบจะแตกแยะเลย
3: บวมครับบวมครับต้องไปถ่ายออกไปล้างออกครับหมอจำกัดน้ำแล้วใช่ไหม
5: หมอให้กินน้ำน้อยๆแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช
3: ่ถูกต้องแล้วครับบวมแล้วครับมันอาการหนักแล้วครับ
5: อันนี้บวมตรงไหนนะครับสองข้างขาเหรอครับ
3: เท้า
6: ข้างขา
3: ข้างขาอืม
5: โอเคก็คือมันคือไตอ่ะมันมีหน้าที่กรองของเสียเนาะทีนี้พอไตมันเสื่อมของเสียมันก็จะค้างหน่อยการไหลเวียนมันก็จะแย่ลงหน่อยนะครับวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องไปอันนี้ยังสรุปเขานัดฟอกไตแล้วใช่ไหมครับ
6: ไม่ฟอกจ้ะ
3: ล้างเฉยๆเหรอ
5: ล้าง
6: ไม่ได้ล้างทั้งฟอกทั้งไม่ล้าง
3: เอางี้หมอเขานัดคุณทำอะไรบ้าง
6: เขาก็จะนัดให้เป็นล้างแต่ว่าไม่ล้างเพราะอยู่คนเดียว
3: ควรจะล้างครับ
5: คือมันจะแย่ลงนะครับผมอันนี้เป็นห่วงมาก
3: เด
5: ี๋
3: ยวติดเชื้อได้นะถึงตายนะครับ
5: คือก็จะอย่างที่คุณบรรลมพูดครับถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือมันจะไม่ใช่จากข้างนอกหรอกมันจะจากร่างกายเราที่ของเสียมันเยอะขึ้นนะครับผม
6: ตอนนี้ก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดอยู่เพราะว่าต้องให้เลือดทุก7วันน่ะ
5: คือที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันประมาณไหนครับหมายถึงว่าเราเดินทางไปไม่สะดวกหรอหรือว่าไม่ไหวอะไรยังไงครับ
6: จ
5: ้าจริงๆตรงนี้ผมจะขอเสนอเพิ่มเติมนะคือถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรงพยาบาลใหญ่เนาะเขาจะมีเหมือนสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับผมว่าเราเดินทางลำบากอะไรเงี้ยมันพอจะมีหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาดูได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะแย่ลงอีกนะครับเราจะเหนื่อยง่ายเราจะค่อนข้างอ่อนเพลียนะครับผมแล้วไตเขาก็จะแย่ลงอีก
6: พอบวมขึ้นมาสองข้าง
3: อันตรายมากครับอันตรายครับ
6: อย่า
5: ไปนวดหรืออะไรนะครับถ้าเต็มที่ก็อาจจะนอนยกขาสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ไป
5: ลองคุยจริงๆว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทาง
6: อย่างนี้ห้ามกินอะไรบ้างจ้ะ
5: ถ้าเอาแบบกว้างๆเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคไตระยะนี้ก็คืออาจต้องอาจจะพยายามทานอาหารอ่อนครับแต่ก็คือทานให้หลากหลายแต่ว่าไม่ทานรสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ทานสิ่งที่มันเป็นน้ำมากจนเกินไปอะครับผมตอนนี้ก็ให้ใบคำแนะนำอะไรไหมครับ
3: อาหารรสจัดหยุดเลยรสเค็มหยุดเลยกินจืดจืดเลยกินจืดอย่างเดียวเลยครับ
6: กินแต่จืดแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันอึดอัดไปหมดเลยบวม
3: ใช่ระบบมันเริ่มรวนแล้ว
5: เขาก็จะแนะนำเป็นแบบเหมือนอาหารที่มันมีโปรตีนด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทานแต่ข้าวเดี๋ยวมันไม่มี
3: กินไข่ขาวได้ครับไข่ขาวไข่ขาวกินวันละ3ฟอง4ฟองได้เลยครับ
5: ใช่
6: ไข่ขาวแล้วก็ทำยังไงก็ต้มหรือว่า
3: แล้วแต่เราเลยต้มดีสุดต้มแล้วกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ต้องกินวันละ4ฟอง5ฟองกินไปเลยครับ
5: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ให้หลากหลาย

0: มันกุ้งหัวกุ้งอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็ปรุงตื่นนะ
1: เวลามันจะหมดเรื่องกินก็เอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะกินผักสีขาวเข้าไว้กินผักสีขาวเข้าไว้แล้วปัญหาคือคุณต้องไปฟอกอ่ะต้องไปล้างอ่ะ
0: ต้องลองคุยกับ
1: ต้องหาช่องทางดูนะ
0: ลองคุยกับโรงพยาบาลให้ลองขอความช่วยเหลือเขาก่อนนะผมไม่ปฏิเสธ
1: มันไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปหรือไม่มีตังค์หรือมันยังไงปัญหาจริงๆคืออะไร
2: ทั้งสองอย่างค่ะตังค์ก็น้อย
0: มันใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่ไหมครับ
1: ก็ลองถามทางอบต.ดูนะเขามีน่าจะมีไม่จะมีเงิน
0: หรือลอง
1: พาไปอะไรเงี้ยลองถามทางอบต.ดูนะทางอสม.ดูว่ามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะโอเคนะหมดเวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับโอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
11: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพโดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อ คืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอ

0: ด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสันทพรหมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเศษเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

าถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่ะแล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องในหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนๆแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1ถึง2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากย์เสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร้หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้หน่วยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระสายบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในทุกวันที่เราฟังเทศฟังธรรมไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งเอาสักวันหนึ่งล่ะขอไว้ให้เรามาศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วการศึกษาของเราเนี่ยก็แบบลุยไม่เว้นสักหนึ่งข้อหนึ่งบรรทัดเอาไปทีละเล่มเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเก็บหมดนะเก็บหมดทุกข้อจะไม่เหมือนกับในช่วงของกลางพระสูตรที่พระอาจารย์ก็เลือกมาที่มันน่าสนใจมาอ่านให้ฟัง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้ช่วงกุฎเพชรเนี่ยไม่อ่านแต่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: โดยท่านผู้ฟังก็อาจจะอ่านมาตามหลังหรืออ่านมาก่อนได้หมดมามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกส่งมาถามพระอาจารย์ก็จะมาคุยในช่วงของรายการวันเสาร์อย่างนี้ด้วยที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรข้อมูลต่างๆแล้วเมื่อมาพูดคุยกันก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังมาร่วมพูดคุยด้วยอ่านด้วยทำความเข้าใจกันไปด้วยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางขึ้นและเต็มสมบูรณ์ขึ้นเห็นข้อมูลต่างๆทุกแง่มุมคือไม่ใช่ใครหรอกคุณใจพระอาจารย์เองนี่แหละที่ว่าพอเราจัดรายการนี้มาสักทุกครั้งทุกครั้งนะคือมันเป็นการบังคับตัวเองให้เราได้ต้องไปอ่านเดี๋ยวพออ่านมันก็จะเจอเรื่องราวที่โอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนี่แต่ได้ความรู้กว้างขวางมากขึ้นตัวพระอาจารย์เองน
0: ะ
1: แล้วถ้าพระอาจารย์ได้ความรู้กว้างขวางเท่าไหร่ท่านผู้ฟังก็ได้เหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ฟังฟังรายการเนี่ยก็ตามที่พระมหาไพบูลย์ได้ละก็ได้ไปด้วยกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ได้ไปด้วยกันกับตามที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้ก็กำไรไปด้วยกันเราศึกษาทำความเข้าใจนี่มีแต่กำไรมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันตรงนี้ทุกวันเสาร์ในสัปดาห์ละครั้งนั่นเองเช่นบ้าน
0: เจ้าค่ะแล้วก็รายการช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่เกิดขึ้นจากดำริหรือการบังคับนะเจ้าค่ะขู่แกมบังคับของพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนะเจ้าค่ะซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้ลาสังขารไปแล้วก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้เจ้าค่ะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังเรื่องที่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะได้จัดงานนะเจ้าค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันบูรพาจารย์เป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ท่านสิ้นไปเมื่อปี2565ก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงตอนต้นรายการก่อนเลยดีไหมคะเจ้าค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบบางท่านฟังตอนต้นรายการท้ายรายการก็ไม่ได้ฟังอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจจะเผลอหลับไปหรือว่าบางคนตื่นมาสายก็เลยต้องมาพูดย้ำทั้งตอนหัวและตอนท้ายของรายการเรื่องกิจกรรมของเรานิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือวันก่อนนี้มีท่านผู้ฟังคนหนึ่งคุณใจชื่อคุณวันเพ็ญมาหาพระอาจารย์ที่วัดบวรนี่แหละกำลังฉันข้าวอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: เธอก็มาเลยนะกับญาติกับพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่านี่ฟังทุกวันเลยแต่ว่าฟังได้ประมาณสัก3/4เท่านั้นเองเพราะว่าตีห้าสี่สิบเนี่ยต้องไปละใส่บาตรฟังได้ตีห้าถึงตีห้าสี่สิบช่วงท้ายไม่ได้ฟังเราก็เลยต้องมาพูดทั้งตอนท้ายนิดหนึ่งข้อมูลใดๆที่ต้องการจะให้อัปเดตให้ท่านผู้ฟังเนาะผมพูดถึงรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เลยเจาะจงอันนี้เลยคือก็มาจากการที่อาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่คือหลวงพ่อดร.สะอาดนี่ท่านขอไว้ว่านี่ให้มหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระไตรปิฎกให้มันจบได้ไหมพูดอยู่เรื่อยพูดแล้วพระอาจารย์ก็ไปอ่านแป๊บนึงก็ผ่านไป 3-4 วันอาทิตย์นึงก็ไม่ได้อ่านท่านก็ถามอีกอ่านให้จบนะเราก็โอ้โหวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเงี้ยเข้าใจป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอถามครั้งที่3เท่านั้นแหละโอ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือถ้าท่านถามงี้เราต้องทำให้สำเร็จก็เลยเป็นการบังคับตัวเองนะว่าให้ทำยังไงนะเราถึงจะอ่านมันได้ทุกวันหรืออย่างน้อยทุกสัปดาห์ต้องมีหลายๆพระสูตรเนี่ยนะก็จึงมีดำริในการนำเสนอรายการช่วงสักวันหนึ่งที่เรามาคุยกันโดยก็มีลงล็อกกันในวัน

0: วันเสาร์หรือก็เลยจัดทำเป็นช่วงกุฎเพชรในพระไตรปิฎกขึ้นมาที่ลุยอ่านกันไปเลยแต่คราวนี้เราจะไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปอ่านกันมาด้วยทุกคนชวนกันอ่านหลวงพ่อสั่งมาให้อ่านเราอ่านแล้วคนที่เกิดประโยชน์นี่คือตัวเราเองหรืออ่านฉบับไหนก็ได้บางคนอ่านออนไลน์อ่านจากเล่มอ่านจากที่สรุปมาแล้วใดๆก็ได้ฉบับไหนก็ได
1: ้ชื่อค่ะ
0: อ่านมาแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็มาคุยกันอย่างที่ว่าอันนี้รายการนี้ก็ดำริมาจากท่านที่บอกให้เราอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ประโยชน์นะพระอาจารย์ได้ประโยชน์จึงก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ทุกปีคือไม่ใช่ลึกถึงทุกปีหรอกคือลึกถึงทุกวันนะแต่ว่าเรามาจัดงานเพื่อที่จะระลึกถึงท่านในปีละครั้งโดยนี้ก็เป็นงานของมูลนิธิงานของมูลนิธิเราเนี่ยจะเจอท่านผู้ฟังก็อย่างจัดแบบออฟฟิเชียลเลยก็ต้นปีนั่นคืองานที่เราเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วก็กลางปีเราก็มีครั้งหนึ่งเป็นงานที่จะจัดที่วัดบวรปีนี้เราก็จัดกำหนดจริงๆเราก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแต่ปีนี้ก็จะตกลงมาวันที่30สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์โดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1โดยเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนั้นก็จะเป็นการทำทักษิณานุปทานหมายความว่าก็ถวายผ้าให้พระสงฆ์มารับทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นี่คือในประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติละจะเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมสอบถามปัญหาก็ช่วงนั้นแล้วก็สำหรับท่านที่มาเราก็จะมีท่านผู้ฟังที่มาจัดโรงทานเนาะโรงทานนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มสแน็คของกบเคี้ยวนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเพื่อให้เป็นของว่างในช่วงที่เรามีเบรกกันแล้วก็จะเป็นวันที่
1: วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้แล้วนะเจ้าคะที่วัดบวรสำหรับการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะมาร่วมงานนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
0: พอมาได้เลย
1: แต่งกายยังไงหรือต้องเอาพวงมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะมาไหมอะไรอย่างเง
0: ี้ยคิดว่าก็เราเตรียมเครื่องบูชาตามที่เราต้องการจะบูชาใดๆเนาะก็มาบูชาท่านได้หรือถ้าไม่มีเครื่องบูชาใดๆก็เราก็บูชาด้วย10นิ้วประนมมือของเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาได้สีอย่างนี้ว่าไปก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เครื่องแต่งกายก็ธรรมดาเนาะแบบเวลามาวัดแล้วงานนี้เราไม่ต้องลงทะเบียนไม่เหมือนงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะเรามีที่นั่งจำกัดตรงนั้นแต่ว่างานนี้คือใครว่างก็มาแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นแหละจะเป็นงานบุญร่วมบุญกันเป็นบ้าน
1: เจ้าค่ะก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์หน้านี้ค่ะที่30สิงหาคมนั้นเราพบกันในงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะในชั้นที่1ค่ะก็เริ่มในเวลา 13:00 นเป็นต้นไปก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิพย์โภภโสและท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ของท่านรับฟังรายการตั้งแต่หลวงพ่อท่านเมตตาที่จะเทศบ้างในรายการธรรมรับอรุณก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับปีนี้พระอาจารย์ว่าจะมีพิเศษอีกนิดนึงก็คือจะสอบถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของลูกศิษย์ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ก็จะมีอยู่สองข้อในข้อแรกก็จะมีการเทศอันใหม่ที่ก็จะไม่ใช่อันใหม่แล้วคืออันที่เก็บไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้รีลีสออกมาเป็นเรคคอร์ดใหม่ของหลวงพ่อมันก็จะเปิดให้ฟังเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในทาง YouTube กับพอดแคสต์แล้วก็สำหรับท่านที่มีเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพระอาจารย์จะรวบรวมสตอรี่เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเนื้อหาที่จะทำประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์แต่ว่าเรามีความประทับใจในครูบาอาจารย์อย่างไรเคยเจอท่านเมื่อไหร่ท่านสอนสมาธิเป็นยังไงหรือว่าเราได้อะไรจากท่านบ้างอย่างนี้นะ
1: คือ
0: เพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังร่วมสมัยกันอยู่เนาะคนที่ยังเคยเจอหลวงพ่อก็ยังมีอยู่แต่นี้อย่างไรก็ตาม คนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยก็มาได้นะก็จะมาเจอพระอาจารย์เหมือนกันแล้วก็จะได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันได้ฟังเทศฟังธรรมได้ร่วมบุญกันก็สามารถมาได้เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะทีนี้อันนั้นเป็นกิจกรรมของเดือนนี้นะเจ้าค่ะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกสำหรับการปฏิบัติธรรมที่ภูทอกในเดือนพฤศจิกายน28พฤศจิกาถึง6ธันวาคมนี้ที่จังหวัดบึงกาฬพระอาจารย์พูดถึงนิดนึงเจ้าค่ะเผื่อใครสนใจยังมีที่ว่างเหลืออยู่สำหรับการสมัครเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เ
1: ร
0: ียน
1: มนต์เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นอกจากมีการฟังเทศฟังธรรมทุกวันแล้วทางรายการธรรมรรุนเนาะเราได้พบเจอกันกับปีละ2ครั้งช่วงต้นปีกับกลางปีนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมมูลนิธิการปฏิบัติธรรมหลักๆ ก็จะจัดที่วัดภูทอกเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬปีนี้ก็จัดปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งปีนี้เราจัดไปแล้วตอนต้นปีก็ปลายปีก็อีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาคาบเกี่ยวกับธันวาตามเหมือนที่คุณตั้งใจว่าไป
1: เจ้าค่ะ
0: นะนี่การปฏิบัติธรรมมันจะมีที่อื่นอีกแต่ว่าปีนี้หมดละแล้วสำหรับปีหน้าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมาเรียบเรียงแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายปีเราจะแจ้งให้ทราบว่าปีหน้าเรามีที่ไหนบ้างนอกจากที่วัดภูทอกก็จะสำหรับปีนี้ก็ยังมีที่ภูทอกนี่เองเวลาสมัครก็ไปที่เว็บไซต์ได้เลยที่ปัญญา .org panya.org แล้วก็มีทริปเดินทางด้วยเราทริปเดินทางไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและก็เนปาล
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเราก็กำหนดไว้เป็นเดือนมีนาคมปี2570วันที่13ถึง21มีนาคมในมีนาคม2570รายละเอียดก็ดูที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันว่าจะสมัครยังไงจะจองยังไงใส่รายละเอียดไว้ที่นั่นได้เลยรายละเอียดเป็นยังไงแต่ละวันไปไหนก็ดูที่ตรงเว็บไซต์ได้เรียบร้อย
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าใครมีจิตศรัทธาจะร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ทราบกิจกรรมคร่าวๆ3กิจกรรมหลักอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาเข้าถึงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เรียบร้อย
1: เราก็จะมาถึงพระสูตรที่16แล้วใช่ไหมเจ้าคะสำหรับทัสกะนิบาตเจ้าคะ
0: ใช่ใช่
1: ธรรมะที่มี10ข้อนิมนต์เลยเจ้าคะ
0: หมวดธรรมะที่มี10ประการพระสูตรที่16นะชื่อว่าอาหุนยสูตรแล้วคราวนี้ท่านก็ตรัสถึงบุคคลที่ตามชื่อเลยอาหุนยบุคคลอาหุนยะก็คือควรที่จะต้อนรับควรที่จะนำของมาถวายควรที่คือจริงๆก็จะมีคำพูดที่เราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเนาะอาหุเนโยทักกิน
1: เ
0: นโยแล้วก็ตรงนี้คืออาหุเนโยอันชนีกรณีโยเนาะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: บุคคลคู่สี่แปดจำพวกที่ควรแก่การต้อนรับควรแก่การบูชาตรงนี้คือคำว่าอาหุเนยะควรแก่การนำของมาถวายก็คือ10พวกต่อไปนี้เราจะไล่กันมาคือจากสูงสุดไปต่ำสุดของความเป็นอริยบุคคลนี่ออกมาแจกแจงแบบละเอียดเอาเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนเรื่องกับประการที่1คือพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าบุคคลนะเนี่ยเราพูดถึงบุคคลเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่2คือพระปัจเจกพุทธเจ้าประการที่3คือพระอรหันต์ที่เป็นอุปัตโตภาควิมุตติ3กับ4เนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์จะมี2ประเภทนี่คือขั้นอรหัตผลนะอรหัตผลที่เป็นข้อที่3ประการที่3คืออุปัตโตภาควิมุตติบรรลุโดย2ส่วน2ส่วนหมายถึงสมาธิและปัญญาเต็มขึ้นในลักษณะที่กิเลสเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติสมาธิมาก่อนแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็เต็มขึ้นมาหรือพระอรหันต์ประเภทที่2คือในประการที่4ที่เป็นปัญญาวิมุตติคือเอาปัญญานำพอเอาปัญญานำเสร็จแล้วสมาธิมันเกิดเต็มขึ้นมาพอดีในลักษณะที่กิเลสจะตั้งอยู่ไม่ได้อาสวะจะกำจัดไปนี่จะเป็นประเภทปัญญาวิมุตติ นี่คือประการที่4 3 4นี่เป็นพระอรหันต์2ประเภททั่วๆไปที่เราเป็นอนุพุทโธคือตั้งแต่ข้อที่ประการที่3ถึง1ประการที่10เนี่ยเป็นอนุพุทโธหมดเลย
1: อือ
0: 1เป็นสัมมาสัมพุทโธ2เป็นปัจจุพุทโธ3ถึง10เป็นอนุพุทโธแยกโดยประการที่3ประการที่4เป็นอรหันต์5 6 7 8 9 10นี่ก็จะเกรดลงไปตั้งแต่เป็นอรหันต์ก็มีแล้วก็น้อยลงไปที่สุดประการที่5ก็คือเป็นกายสักขีกายสักขีนี่คือผู้เป็นพยานในนามกายใช้คำนี้เป็นพยานในนามกายคำว่าเป็นพยานในนามกายหมายถึงได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายแล้วเห็นคืออาสวะบางส่วนเนี่ยสิ้นไปด้วยปัญญาทำให้บุคคลที่เป็นกายสักขีเนี่ยคือเป็นอริยบุคคลประเภทโสดาปัตติผลนะจนถึงเป็นอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตมรรคก็คือเพราะถ้าเป็นอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ประเภทใดประเภทหนึ่งใน2ประเภทที่กล่าวไปแล้วแต่อันเนี้ยจะเป็นกายสักขีเนี่ยจะเป็นตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคเรียกมาโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคกายสักขีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่จะมีก็เรียกสมาธิอินทรีย์แก่กลางเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่เป็นกายสักขีเนี่ยจะได้อุปโตภาวิมุตติมีแนวโน้มโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประเภทที่6ตะกี้5คือกายสักขี6ก็คือทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะก็คือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยปรับเปลี่ยนไปให้ตรงได้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยอาสวะบางส่วนของเขาสิ้นไปทำให้เขาบรรลุเป็นโสดาปัตติผลจนถึงขั้นอรหัตตมรรคได้หมดเลยทิฏฐิปัตทีนี้บุคคลที่ปรับทิฏฐิมาจะทำให้ปัญญาอินทรีย์ของเขาเนี่ยแก่กลางเพราะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติแต่ยังไม่แน่มีแนวโน้มโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าอินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าโอเคนี่คือประเภท
1: ที่หก
0: นะใช่ต่อมาประเภทที่เจ็ดคือสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตตินี่ก็คือหลุดพ้นด้วยศรัทธาคำนี้แปลว่านี้สัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาหมายความว่าเข้าใจอริยสัจสี่ถูกต้องแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจอริยสัจสี่เกิดปัญญาขึ้นเป็นโสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วจนถึงอรหัตตมรรคที่มีอินทรีย์คือศรัทธาแก่กลางอินทรีย์คือศรัทธาแก่กลางนี่คือประเภทที่7เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เป็นศรัทธาวิมุตติจะมีแนวโน้มในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนพระอาจารย์ว่าอินทรีย์แก่กล้าใช่ไหมก็อาจจะได้สมาธิมั้งหรืออุปโตภาวิมุตตินะคิดว่านะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็ได้ทั้งสองแบบไม่แน่แล้วแต่คนถัดมาประการที่8คือธรรมานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยแปลว่าเล่นไปตามธรรมธรรมานุสารีเล่นไปตามธรรมคือดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคนี่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลนะกำลังเพื่อที่จะได้โสดาปัตติผลนี่คือธรรมานุสารีเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าขั้นตั้งแต่กายสักขีที่ติปัสสถาวิมุตติ3ขั้นเนี้ยสูงกว่าเอาใหม่นะกายสักขีที่ติปัสสถาวิมุตติคือโสดาปัตติผลแล้ว
1: จ
0: นถึงอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคดูตามความแก่กล้าของอินทรีย์กายสักขีนี่คือสมาธิอินทรีย์แก่กล้าที่ติปัสสนี่คือปัญญินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิมุตตินี่คือศรัทธาอินทรีย์แก่กล้าแล้ว3ประเภทนี้ที่เป็นโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยจะไปต่อบรรลุอรหัตผลแบบไหนใน2แบบคืออุปโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ถามว่าเอาแล้วที่เหลือธรรมานุสารีกับศรัทธานุสารีก็คือความที่ว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยแต่จะมันจะรู้เป็นโสดาปัตติผลเพราะหมายความว่าธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟีดเข้าไป ฟีดเข้าไปหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยยังไงล่ะกายสกิทิฏฐิปัตติสตาวิมุตติ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนสายการผลิตสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมโอเคไหมตอนนี้จะพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมเน
1: า
0: ะ
1: แยกเป็นสองสายนะเจ้าค่ะ
0: สายที่มาก็เป็นขั้นเป็นตอนก่อน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันดับแรกจริงๆมันต้องมีอันที่10ก็พูดไปด้วยพร้อมกันเลยอันที่10เนี่ยคือโคตรภูโคตรภูเนี่ยจากคนที่เป็นปุถุชนแล้วกำลังจะบรรลุเป็นโสดาปัตติมรรคนี่ก็เรียกโคตรภู
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อย่างท่านผู้ฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บจิตใจเราก็น้อมไปนะแล้วรู้สึกว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงนี่คือคุณเลยโคตรภูแล้วคุณมาเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนี
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: คุณเป็นโสดาปัตติมรรค
1: แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าคนที่แบบว่าเดี๋ยวน้อมมั่งเดี๋ยวไม่น้อมมั่งยังแบบยังกินเหล้าอยู่ยังอยากเที่ยวเล่นอยู่อันนี้เป็นยังปุถุชนอยู่แต่ว่าก็น้อมไปอยู่นะนี่คือตระภูไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอคุณหลุดออกมาจากปุถุชนขึ้นไปเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยโสดาปัตติมรรคประเภทไหนมี2ประเภทธัมมานุสารีหรือสัทธานุสารีแล่นไปตามธรรมหรือแล่นด้วยศรัทธาอย่างพระมหาไปบุญนี่บอกได้เลยแต่พระอาจารย์เนี่ยคือแล่นไปตามธรรมคือจิตใจเนี่ยเราตอนแรกเราไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระมหาไปบุญเนี่ยตอนยังไม่ได้บวชนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แสวงหาเรื่องปัญญาความรู้อะไรต่างๆแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เงี้ยหลวงพ่อเราเตอร์สารเนาะท่านลอยฝั่งตอนท่านเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยสัก10 ขวบนี่แหละไปช่วยคุณตาทำนาเนาะแล้วพอเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จลูกตาก็ถามว่าหลานจะบวชไหมท่านตอบเลยบวชครับตอนนั้นอายุ10 ขวบ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ด้วยศรัทธาแบบมากเลยเห็นผ้าเหลืองนี่ท่านชื่นใจสบายใจนี่คือศรัทธาไงคือแล่นไปตามศรัทธานุสารีแต่พระมหาไปบวชไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ต้องมาศึกษาพระธรรมก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นธรรมานุสารีบอกได้เลยแต่คนที่จากโคตรภูมาคุณจะเป็นแบบไหนสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีนี่คือโสดาปัตติมรรคอันมรรคพอคุณได้มรรคแล้วคุณจะได้ผลเนี่ยผลมันแยกออกเป็น3 อย่างนี่คือรายการผลิตนะจาก1โคตรภูมาแยกเป็น2ธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีพอคุณผ่านขั้นมรรคไปสู่ผลออกมาเป็นแบบไหนล่ะ3 อย่างนี้กายสกีทิฏฐิปัตติหรือสัทธาวิมุตตินี่คือตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นทิฏฐิปัตท่านบอกไว้ว่าท่านเป็นทิฏฐิปัตส่วนของท่านพระมหาโมกขลานะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดนะนี่อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าท่านผู้ฟังลองเช็คดูว่าท่านพระมหาโมกขลานะตอนที่บรรลุโสดาบันก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจะไม่ผิดคือเป็นกายสักขีโอเคก็เป็นนิโสดาปัตติผลทีนี้จากโสดาปัตติผลก็ไต่เต้าขึ้นไปเลยบางคนอาจจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นสกทาคามีอนาคามีหรืออรหัตมรรคหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปงั้นก็คือโสดาปัตติผลแล้วก็ไปอรหัตผลเลยผลนี่แหละที่จะแยกเป็น2คือปัญญาวิมุตติหรืออุปัตโตภาวิมุตติจริงๆก็ต้องเรียกอุปัตโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ2 อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเหล่าอนุพุทโธทั้งหลายรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคนที่ควรนำของมาถวายควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า
1: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เลยนะเจ้าค
0: ่
1: ะสูงสุดเลยเจ้าค่ะ
0: ซึ่งในญาตินี้นะถ้าเราจะดูแล้วมันครบถ้วนที่สุดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ครบถ้วนที่สุดเลยคืออื่นๆเนี่ยเราอาจจะเห็น10 อย่างก็อาจจะแจกแจงเฉพาะอนาคามีแต่อันนี้ก็จะมีอนาคามีมีส่วนต่างๆแล้วแต่อันนี้คือจะครบถ้วนตั้งแต่โสดาปัตติมรรคและนี่ยังก่อนโสดาปัตติมรรคอีกคือจนถึงคนจะปุถุชนหรือโสดาปัตติมรรคด้วยซ้ำคือโคตรภูด้วยซ้ำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คิดว่าครบถ้วนทั้งสายเลยจนถึงพระพุทธเจ้าเลย
1: เจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่าโคตรภูนะเจ้าค่ะคนพวกนี้ซึ่งคิดว่าขณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องชาวไทยเยอะอยู่นะเจ้าค่ะที่ว่านับถือศาสนาพุท เราก็รู้ล่ะว่าหลักธรรมคำสอนหลักๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยท่านว่ายังไงแต่บางทีมันก็ยังต้องอยู่ในสังคมยังละไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่อาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ
0: คือเรื่องการละเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ละได้หมดเนี่ยก็ละได้บ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่บ้างเนี่ยเราดูตรงไหนดูตรงที่ศีลเนี่ยเต็มไหมถ้าศีลยังไม่ค่อยเต็มศรัทธาก็ยังไม่ค่อยเต็มคุณเป็นโคตรภูได
1: ้
0: แต่ถ้าศีลเต็มแล้วแล้วก็ศรัทธาก็เต็มด้วยอันนี้คือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคได้เลยนะโสดาปัตติมรรคเป็นได้มรรคต่างกับผลก็คือว่าสังโยชน์สามอย่างมันยังไม่ลาไปแค่นั้นเอง
1: อ
0: ันละถ้าเป็นศีลเต็มสมาธิเต็มแล้วเราก็ละสังโยชน์สามอย่างได้นี่คุณเป็นโสดาปัตติผลเลยประเภทไหนล่ะก็มีสามประเภทอย่างที่ว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงกระจ่างแล้วนะคะแล้วหลายท่านก็ฝากเนี่ยคิดไว้ละกันว่าท่านอยู่อันดับอะไรคือ8 9หรือ10นะเจ้าค่ะก
0: ็
1: คือเป็นโสดาปัตติมรรคหรือยังและเป็นธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีมาทางพระธรรมหรือมาทางด้านของศรัทธาแล้วหลายท่านที่เป็นโคตรภูก็คือยังตัดกิเลสอะไรไม่ค่อยได้อยู่นั้นเนี่ยจะก้าวขึ้นไปอีกลำดับที่8ที่9นั้นอยู่ที่ตัวท่านโดยเฉพาะเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละท่านพระสูตรถัดไปเป็นเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะเป็นเรื่องที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งจะอยู่เป็นทุกข์คนมีที่พึ่งจะอยู่เป็นสุข
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วที่พึ่งเป็นยังไงก็มี2ในอย่างในข้อที่17และ18นี้มาคู่กันก็17ก่อนดีกว่าเพราะจะได้ครบถ้วนไปแล้ว18นี่ก็นิดนึงแค่นั้นเองเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอาข้อ17ก่อนคือที่ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งอันนี้จริงๆเป็นบทสวดที่เป็นพระสูตรนะพระสงฆ์ก็จะสวดกันอยู่วนรอบไปเรื่อยๆแต่ว่าที่พึ่ง10ประการจริงๆที่พึ่งเนี่ยเราก็พูดอยู่แล้วนะก็มีพูดไปทำพระสงฆ์ใช่ไหมพูดทางสารนังกัจฉามิเงี้ยทำมังสารนังกัจฉามินี่คือสารณะสารณะนี่ก็คือแปลว่าที่พึ่งในที่นี้ใช้คำว่านาถะไม่ใช้คำว่าสารณะนาถะนี่ก็แปลว่าที่พึ่งเหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเหมือนกับคนอนาถาคืออนาถานี่คือไม่มีที่พึ่งใช่ไหมเขาจึงใช้คำนี้คนอนาถานาถาที่พึ่งอนาถาคือไม่มีที่พึ่งก็คือเวลาเรามีทุกข์ใดๆเราต้องการแก้ปัญหาโอ้ยทำไงดีอันนี้แหละคือคุณต้องการที่พึ่งล่ะจังหวะจิตที่เราโอ้ยทำไงดีเรื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะนี่จังหวะจิตนั่นคุณต้องการที่พึ่งอ่ะ
1: ถูกค
0: ่ะแล้วที่พึ่งอะไรนี่ไงสิบอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอันเป็นที่พึ่งสิบอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่พึ่งยังไงก็เป็นคุณธรรมเราไม่ใช่ว่าพึ่งเครื่องรางของขลังเลขยันหรือว่าพึ่งคนบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่แต่ว่าพึ่งคุณธรรมสิบอย่างต่อไปนี้แล้วข้อแรกคือศีลศีลเป็นที่พึ่งของเราศีลในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดละเอียดเลยนะไม่ใช่บอกว่าศีลคือถ้าสมมติคารวะเนี่ยก็ศีลห้าแหละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมันจะมีศีลเรื่องปาฏิโมกข์ด้วยศีลเนี่ยยังมีเล็กๆน้อยๆอภิสมาจารเกี่ยวกับเรื่องอาจารณโกจรอาจารณ์นี่เกี่ยวกับมารยาทโกจรนี่คือที่เที่ยวไปนี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ศีลพระนี่มันเยอะหรือว่าศีลของญาติโยมมี5ข้อแต่5ข้อมันก็ละเอียดได้แล้วก็เราทำให้มันละเอียดขึ้นต่างๆรายละเอียดพวกนี้คือศีลนี่คือประการที่1เรื่องของศีลทำไมศีลหนึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจคนไม่มีศีลเนี่ยคุณจะมีความร้อนใจร้อนใจตรงไหนร้อนใจตรงที่ว่าโอ๊ยกลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีล
1: ครับค่ะ
0: กลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีลก็เราไม่ได้ผิดศีลเราจะไปกังวลใจอะไรใช่ปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจึงไม่มีความร้อนใจในข้อนี้เนี่ยก็คือดูอย่างทุ ุกวันนี้ที่เขามีเรื่องราวคดีความในศาลบ้างทะเลาะกันบ้างตามท้องถนนก็เนี่ยแหละเรื่องศีลผิดศีลเนี่ยแบบ 99% เลยอ่ะเนี่ยมันเซตเทิลไม่ลงตัวแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ผิดศีลนี่แหละไม่โกหกก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็กล่าวตูสักอันใดหนึ่งแน่นอนนะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือประการที่1เรื่องของศีลประการที่2สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราไม่สบายใจกลุ้มใจเนี่ยคือพระหูสูตรความเป็นผู้ฟังมากฟังมากนี่คือฟังอะไรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะสนใจคำนี้แต่คือสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะแบบนี้เราฟังให้มากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเป็นพระหูสูตรนี่จะเป็นที่พึ่งได้คืออันที่พูดกันมาเนี้ยคืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกอันอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่เช่นว่าบางทีพระอาจารย์ก็เป็นประจำตัวเองเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจคนนี้ว่าอย่างนี้อ่านข่าวนี้เกิดขึ้นหรือเจอเหตุการณ์นี้รถติดบ้างเขาคนนั้นพูดอย่างนี้ปุ๊บใดๆเนี่ยมันจะวาบขึ้นมาข้อความอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใดหนึ่งที่มันจะแบบมันตอบโจทย์เรื่องนี้ได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: คือมันนึกได้ขึ้นมาไอ้การที่เรานึกขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยคือพระหูสูตรที่เราฟังเรื่องราวต่างๆมาเมื่ออย่างผู้ฟังก็มีหลายท่านนะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยวันนั้นฟังนิทานเรื่องนี้โอ้เจอเหตุการณ์นี้เลยนึกถึงเรื่องนั้นได้เป็นประจำมี
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็จะพูดให้ฟังอย่างนี้นี่คือประการที่สองก็แสดงว่าคุณมีเป็นพระสูตรได้ฟังคำสอนต่างๆจึงมีคำสอนเหล่านี้เป็นที่พึงได้
1: อืมคือเริ่มสั่งสมสุตตะแล้วถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่มาประการที่สามคือความที่มีมิตรดีเรามีเพื่อนดีมีสายดีเรามิตรก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองในที่นี้พูดถึงกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้เป็นกัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ดีๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นบางทีก็มีกัลยาณมิตรเป็นผู้นำมาอันนี้ก็ประการที่
1: ที่สาม
0: ประการที่สามใช่แล้วถ้ามาประการที่สี่คือความเป็นผู้ว่าง่ายและประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายการว่าง่ายในหมายความว่ารับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเวลาที่เราทำผิดพลาดอะไรแล้วมีคนเตือนเราอันนี้เรียกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งได้ทำไมสิ่งนี้เป็นที่พึ่งได้เพราะว่าการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไงคุณใจถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แบบพูดอะไรก็หูทวนลมแบบบอกอย่างทำไปอีกอย่างนึงเนี่ยนะหรือไม่ทำตามอะไรเงี้ยมันก็โอ้
1: เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: พอเป็นงี้ครั้งนี้ที่สองเขาไม่พูดละ
1: ก็เบื่อแล้ว
0: คุณก็เสียเพื่อนดีไปกัลยาณมิตรเนี่ยคำว่ากัลยาณมิตรไม่ได้หมายว่าเพื่อนเราที่เสมอกันเท่านั้นนะแต่จะหมายถึงคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่แบบจะบอกสอนเราได้อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ถ้าเราบอกยากคนพวกนั้นเขาก็จะไม่มาเสียเวลากับเรามากไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงการที่ว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเรากับคนอื่นว่าศีลสมาธิปัญญาใครมีมากใครมีน้อยกว่ากันถ้าคุณมีมากคุณอย่าไปคบคนที่มีน้อยนะไม่งั้นคุณตกต่ำเอ้าเพราะนั้นคนที่เขามีมากกว่าเขาจะมาคบกับเราเหรอเขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ไหมเพราะจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาเขาตกต่ำ
1: เรา
0: ต้องไปแสวงหาคนที่มีศีลสมาธิปัญญามากไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเขาไม่อยากคบกับเราทำไงอ่ะมันก็เลยจะเกื้อกูลกันไม่ได้แล้วทีนี้ทำไงก็ตรงนี้แหละข้อ3ข้อ4ถ้าคุณมีคนที่เขาเป็นบัณฑิตแล้วเขามีเมตตาเขาแบบกรุณามีอุเบกขาที่จะบอกเราโอ้เราต้องควรจะว่าง่ายไม่งั้นถ้าเราว่ายากเขาไม่บอกนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ครั้งที่2ที่3นี่เงียบไปเลยเสียโอกาสนั่นเองประการที่5 คือความเป็นผู้ที่ขยันไม่เกียจคร้านขยันไม่เกียจคร้านในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามีความเพียรในการที่จะทำกุศลและทำอะไรต่างๆนั่นจะเป็นข้อที่7มันก็ได้7แต่ในที่นี้หมายถึงการงานที่จะต้องช่วยกันทำการงานที่ต้องช่วยกันทำนี่เป็นนัยยะเดียวเลยคุณใหญ่ที่จะพูดถึงการงานที่ต้องช่วยกันทำจัดแจงประกอบการงานไม่ว่าจะเรื่องบางทีกวาดลานวัดอ่ะบางทีช่วยกันเก็บขยะอ่ะบางทีช่วยกันจูเซนาสนะอ่ะบางทีทำนั่นทำนี่ต้องช่วยกันทำ
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกียจคร้านนะที่จะทำเองก็ได้หรือว่าจัดให้กระทำก็ได้นี่คือประการที่5ทำไมข้อนี้ถึงสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ช่วยเหลือกันนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เราช่วยเขาเขาช่วยเรางานนี้เหมือนกับว่าช่วยกันสมัยก่อนประเทศไทยตอนทำเกษตรกรรมที่ยังไม่ใช้เครื่องจักรเนาะเขาก็มีงานลงแขกเกี่ยวข้าว
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้เลยขยันช่วยกันประการที่6คือเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมชอบในการฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมไม่ใช่ว่าฟังโอ้ยเท่อีกแล้วหลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม
1: ่
0: เป็นได้เบื้องแต่ว่าใครที่ฟังลงเงียบโสดลงสดับเฮ้ท่านจะพูดยังไงท่านจะว่ายังไงคนนี้เขาเทศเรื่องนี้มีความดีใจที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพอเริ่มเทศปุ๊บโอ้ยนาเบ้เลยเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรเงี้ยต่อให้ไม่หลับก็ตามคิดในใจก็ไม่ได้ละนี่คือประการที่6
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่7คือความเพียรแต่ความเพียรในที่นี้คือเพียรละอกุศลเจริญกุศลละนี่เป็นเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาวายามะนี่คือประการที่7การทำความเพียรประการที่8คือการสันโดษด้วยบริขารทั้งหลายตามมีตามได้แต่บริขารก็ปัจจัย4นั่นเองผ้าหมายถึงเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4และตามมีตามได้สำหรับประสงค์แต่ว่าตามมีตามได้เนี่ยต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามนิดหนึ่งว่ากับอะไรนั่นก็คือถ้าไม่ได้ตามดีตามมีตามได้ก็คือเที่ยวขอนั่นขอหรือว่าทำในลักษณะที่มันไม่ถูกความเป็นพระเช่นนอกจากขอแล้วอาจจะได้มาโดยเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะหรือ ได้มาโดยซื้อขายอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะไม่ถูกเขาเรียกว่าอเนสนกรรมคือการแสวงหาที่ไม่ชอบทีนี้ถ้าชอบเขาก็เรียกว่าสันโดษสันโดษซึ่งคำว่าสันโดษไม่ได้หมายว่าต้องมีน้อยนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสำหรับบางคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สันโดษแต่ว่าท่านมีมากกว่าท่านด้วยบุญที่ท่านทำมาเพราะฉะนั้นคำว่าสันโดษไม่ได้ว่ามีน้อยแต่ว่าก็ตามมีตามได้มันมีไงได้ไงก็ตามนั้นบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยอย่างนี้ธรรมะประการที่9คือเป็นผู้ที่มีสติสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติในที่นี้ก็จะแยกออกเป็นอนุสติ10อย่างมีอานาปานสติมีพุทธานุสติเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือประการที่9และประการที่10คือปัญญาปัญญาปัญญาที่นี้คือปัญญาที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆปัญญาที่จะให้เห็นการเกิดดับนั่นเองเป็นการที่จะชำระกิเลสออกจากจิตเราได้นี่คือประการที่10เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากศีลสมาธิปัญญาถ้าจะพูดง่ายๆนะศีลสมาธิปัญญาส่วนสมาธินั้นก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่หลายๆจุดอยู่เช่นอดทนเช่นขยันความเพียรพวกนี้อยู่ในนี้10ประการมีกันในประสูตรที่17
1: 17
0: ทีนี้18เนี่ยหัวข้อเดียวกันไส้ในก็ไส้ในของประการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่มีรายละเอียดนิดๆหน่อยๆที่แตกต่างกันนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือตรงข้อ3 แล้วข้อหนึ่งเราย้ำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งคือศีลใช่ไหมสองคือพระหูสูตรสามคือกัลยาณมิตรสี่เป็นผู้ว่าง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความอดทนห้าขยันหก
1: ไม่เกียจคร้าน
0: ห้าขยันไม่เกียจคร้านเนาะหกคือเป็นผู้ใคร่ในธรรมรับฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมเจ็ดคือปรารภความเพียรแปดสันโดษเก้ามีสติสิบมีปัญญาทั้งหมดเนี้ยเหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวตรงข้อที่18นั้นเพิ่มอะไรเพิ่มคำพูดที่ว่าเป็นพระนวกะก็ดีพระเถระก็ดีพระมัชฌิมะก็ดีพระนวกะก็ดีเพิ่มเข้ามาตรงไหนตรงข้อที่3แล้วข้อที่1ด้วยนะ1 2 3 4นี่คือเพิ่มตรงนี้หมดเลยคลอสเนี้ย
1: จ้ะค่ะ
0: เพิ่มคลอสตรงที่พูดถึงผู้ที่เป็นพระเถระหมายถึงภาษาเกิน10ขึ้นไปเป็นมัชฌิมะคือตั้งแต่5ถึง10หรือเป็นนักนวกะคือหมายถึงต่ำกว่า5ลงไป
1: หมายถึงบวชมานานกี่พรรษาแล้วจ้ะคะถ
0: ้
1: าพูดอย่างพระอาจารย์นี่ก็เป็นพระเถระแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็เกิน10เนาะเกิน10
1: เจ้าค่ะ
0: ก็20 21นะปีนี้21
1: ใช่เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พระเหล่านั้นเถระมัชฌิมะหรือนวกะนี่มาตักเตือนนะมาตักเตือนสั่งสอนคนที่ภิกษุที่เป็นเถระมัชฌิมะนวกะอื่นนั้นน่ะว่าควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันในที่นี้ก็คือกล่าวสอนกันนั่นเองอ่ะ
1: เจ้าค่ะในทุกข้อนะ
0: ท
1: ุ
0: กข้อใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พูดตรงนี้ย้ำขึ้นมาอีกว่าแม้เถระมัชฌิมะนวกะเราก็ควรจะสั่งสอนกล่าวบอกกันนี่คือพูดด้วยคำของเราอะนะของภาษาปัจจุบันเราเนี่ยว่าให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่สิบประการนี้อยู่เราจะเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ความตัวนี้ก็มีตัวนี้ถ้าผมว่าท่านผู้ฟังอาจจะจำกันได้เราเคยพูดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมธรรมที่จะไม่เสื่อมธรรมที่จะมีแต่ความเจริญท่าเดียวไม่มีเสื่อมเลยนี่คือคำพูดตรงนี้เดียวกันเลยคุณใจใ
1: จ
0: ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนั่นคืออปริหานิยธรรมเลยแต่นี่พูดถึง10ข้อไงอปริหานิยธรรมอันนั้น7ข้อเลยตามที่ได้เคยกล่าวกับวัสสกะพราหมณ์เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นอันนั้นที่เราเคยพูดกันแล้วในหมวด7นะแต่ว่าคลอสตรงนี้นาถากรณธรรม10มีนัยยะที่2ตรงนี้ที่มีคำว่าไม่เสื่อมนี่ก็ด้วยเหมือนกันนะ10ประการนี้หัวข้อและรายละเอียดหมายถึงว่าแต่ละประการใน10ประการนี้เหมือนกันเลยแล้วก็เพิ่มตรงการที่จะเตือนกันกล่าวสอนบอกสอนกันของทั้งพระเถระพระนวกะพระมัชฌิมะและพระนวกะเหล่านั้นนั่นเอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือข้อที่18
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ค่ะก็เรียกว่าต้องเป็นที่พึ่งของกันและกันก็จะดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าไม่มีที่พึ่งทั้ง10ประการนี้ก็จะอยู่เป็นทุกข์นะเจ้าคะถ้ามีก็จะอยู่เป็นสุขได้ต่อไป
0: เปีย
1: ก็เป็นพระธรรมหรือพระสูตรข้อที่18นะเจ้าคะข้อที่19กล่าวถึงอะไรเจ้าคะพระสูตรเจ้าคะ
0: 19 20คิดว่าเรารวบไปได้เลย
1: เจ้าคะ
0: ก็คือการอยู่อย่างพระอริยะแต่พระอริยเจ้าเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยลักษณะ10ประการนี้แล้วข้อ19นี้เป็นหัวข้อเฉยรายละเอียดของหัวข้อในข้อ19นั้นมาปรากฏในข้อที่20แต่ท่านผู้ฟังก็มาดูในข้อที่20ได้เลยแต่ว่าข้อที่20เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่แคว้นกุรุแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายแคว้นกุรุในปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลี
1: เจ้าค่ะ
0: 19นี่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ข้อ20บอกว่าอยู่ที่เมืองกุรุแล้วรายละเอียดก็มีมากกว่าเรามาดูข้อที่20กันคือได้พูดถึงองค์5นะพระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงว่าพระอริยเจ้าแล้วกันนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ด้วยเครื่องอยู่10ประการนี้และองค์5ประกอบด้วยองค์6 มีทำเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกมีอปัสเสนธรรมมีปัจเจกธรรมมีการสมัยหันสลัดได้แล้วความดุริไม่ขุ่นมัวมีการสังขารอันสงบระงับมีจิตหลุดพ้นด้วยดีมีปัญญาหลุดพ้นด้วยดีสิบอย่างเนี้ยเอ๊ะแล้วรายละเอียดเป็นยังไงนะท่านก็มาอธิบายต่อมาแต่ว่าละองค์ห้านี่คือละนิวรณ์ห้าได้หมด
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นิวรณ์ห้าคืออะไรความยินดีในกามเนาะพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเครียดความเห็นแย้งนี่ละได้หมด
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เป็นผู้อยู่ด้วยองค์หกก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าเจอรูปเสียงกลิ่นรสปฏิบัติธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจก็ไม่ดีใจที่น่าเสียใจก็ไม่เสียใจเข้าใจไหมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดสำรวมอินทรีย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: รักษาอย่างเอกมีทำเครื่องรักษาอันเดียวเลยเครื่องรักษาอันเดียวเลยสติเลยอันนี้สติเป็นธรรมอันเอกที่จะรักษาเราได้อันนี้คือประการที่3เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่4คือมีเขาเรียกว่าอัปปเสนธรรม4อย่างหมายความว่า4อย่างเนี่ยคุณต้องพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทาแล้วพิจารณาแล้วจึงเสพนี่ก็พวกปัจจัย4
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นี่คุณต้องถ้าไม่กินข้าวมันก็ไม่ได้แต่ว่าต้องพิจารณาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพิจารณาแล้วอดกลั้นนี่คือภาษาทั้งหลายที่มันกระทบเราต้องอดทนได้แต่พิจารณาจึงเว้นคือพวกที่อโคจรเราไม่ไปดีกว่าพิจารณาจึงบรรเทาหมายถึงการละอกุศลทั้งหลายละอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตเราถ้าเรามีอกุศลเริ่มเกิดขึ้นในจิตเราต้องบรรเทามันลงพิจารณาแล้วนะมันเห็นว่ามันโผล่เนี่ยเสียงในหัวบ้าบ้าบอต้องลดลงไปต้องกำจัดออกไปโอเคขออภัยต้องแก้ตรงนี้หนึ่งคือที่พิจารณาอดกลั้นเนี่ยนะหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าเราดูตรงเชิงอัดนะน
1: ี่
0: คือส่วนที่เป็นอัตถกถาในท่านอธิบายเอาไว้แล้วก็ถ้าเราดูในหมวด9นะถ้าว่าจะจำไม่ผิดหมวด9ที่แบ่งเป็น4กับ5จะมีตอนหนึ่งที่จะพูดถึงข้อนี้แล้วก็หมวด4นี่มีแน่นอนอัปเสนธรรม4ประการสิ่งที่คนอดกลั้นคือความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดเนี่ยบางทีต้องอดทนมีขันติขันติก็ตรงนี
1: ้
0: อันนี้คือประการที่4ประการที่5มีปัจเจกสัจจะคำว่าปัจเจกสัจจะนี่คือละกำจัดไปได้ปัจเจกสัจจะนี่คือไอ้ที่ความเห็นที่มันสุดโต่งไปแบบเห็นดิ่งไปว่าโลกต้องเที่ยงเท่านั้นอย่างเงี้ยโลกไม่เที่ยงไปหมดไม่ใช่นี่คือทิฏฐิสิบประการเขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะต้องละกำจัดให้ได้ท่านจะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ผู้มีการแสวงหาอันละได้ดีนั่นคือละการแสวงหากามละการแสวงหาภพละการแสวงหาพรหมจรรย์สามอย่างแสวงหากามแล้วก็คือความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายแสวงหาภพคือไม่ต้องมีที่เกิดแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จบแล้วนั่นเองประการต่อมามีความดำริไม่ขุ่นมัวก็คือละความดำริทางกามพยาบาทและเบียดเบียนได้แล้วไม่ขุ่นมัวมีกายสังขารระงับคือมีสมาธินั่นเองขั้นฌานสี่ด้วยนะกายสังขารระงับนี่สเปกตามพระพุทธเจ้าคือได้ฌานสี่นี่คือประการที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่9จิตหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะและประการที่10เป็นผู้ที่มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีก็คือรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะนี่ละขาดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือมีวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองในข้อที่มีปัญญามีจิตหลุดพ้นเนี่ยก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วกำจัดกิเลสได้ละและประการที่10นี่คือมีวิมุตติญาณทัศนะคือรู้ถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นนั้นด้วยดี
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือ10ข้อว่าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่กันอย่างนี้นั่นเองเจริญพร
1: จ้าค่ะนี่ก็คือเครื่องอยู่แห่งพระอริยะสิบประการนะเจ้าค่ะที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่และจะอยู่ต้องเป็นแบบนี้ทั้งสิบประการตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายมานะเจ้าค่ะ
0: เป็นบาน
1: ค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแต่คงจะขึ้นพระสูตรใหม่ไม่พอนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: โยมเลยอยากจะขอเอาใจท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังรายการตอนต้นแต่ฟังตอนท้ายให้ได้ทราบถึงกิจกรรมสำคัญของเราในเดือนสิงหาคมนี้นิดหนึ่งเป็นการส่งท้ายรายการนะเจ้าค่ะแน่นอนก็คือวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคมจะเป็นเรื่องของการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารนะเจ้าคะอยู่บางลำพูชั้น1นี่เองคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เราก็จะมีกิจกรรมวันบูรพาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าวันนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันได้โดยทั่วถึงรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านที่ท่านอื่นที่สนใจด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: ก็เวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงเราก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานแล้ววันบูรพาจารย์เนี่ยคือเป็นวันที่เราจะระลึกถึงครูบาอาจารย์แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันก็สืบต่อมาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาไม่เป็นคนสุดท้ายแต่เราระลึกถึงท่านเราปฏิบัติได้เราก็ส่งต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มาพบเจอกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีทีนี้ก็จะเป็นวันที่30สิงหาคมวันบูรพาจารย์เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเรียบร้อย
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกราบรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งได้ละสังขารไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ก็คือประมาณ4ปีที่ผ่านมานะเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับกิจกรรมอื่นๆทั้งเรื่องของการสมัครไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาระหว่างวันที่28พฤศจิกาถึง6ธันวาหรือว่ากิจกรรมที่จะไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติบูชาที่4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลของมูลนิธิปัญญาภาวนาในเดือนมีนาคมปี70คือ13มีนาถึง21มีนานั้นท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็สมัครไปทั้งเรื่องของการอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าสมัครเข้าเดินทางไปปฏิบัติบูชาที่อินเดียเนปาลในเว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือปัญญา .org ค่ะ panya.org นะคะก็คิดว่ายังมีรายละเอียดอยู่นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบลานะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
7: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือน

0: ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคการจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์แล้วครับ22สิงหาคม2569ครับคืน9ค่ําเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อนันตสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำเลยทุกวันเลยนะ
0: ทุกวัน
1: จ
0: ัน
1: ทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรม

0: พันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fan Page ครับ
1: ตอนน
0: ี้ยามเช้า
1: ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได
1: ้
0: วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวพยากรณ์อากาศกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตหลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก็แล้วกันนะคะเรื่องของการพยากรณ์7วันข้างหน้
0: า
1: ของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เขาก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมต่างๆนะคะมาดูอันนี้ในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนผ่านพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันนะคะก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยทีนี้คำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะและฝนตกที่สะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็สำหรับชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะน้องต้นก็แน่นอนเราก็มาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์เกาะติดกันนะคะจังหวัดน่านใช่ไหม
0: ใช่ครับผมในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเนี่ยหลายเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีฝนอยู่นะคือแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเบาบางลงแล้วก็ตอนนี้น้ำจากน่านเนี่ยจากตอนแรกที่ต้นน้ำในอำเภอปัวนะครับมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่อำเภอเวียงสาของน่านแล้วก็ตอนนี้เตรียมเข้าสู่อุตรดิตถ์แต่คือจะเข้าไปสู่ในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ด้วยซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเขาบอกว่าทางเขื่อนสิริกิติ์เองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสามารถรองรับเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะอยู่ในการที่จะรองรับปริมาณน้ำที่มาจากทางของทางจังหวัดน่านด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฝนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับในโซนของภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดนะครับยังคงเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งต้องเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาออกประกาศจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศออกมาฉบับหนึ่ง
1: เป็นอัปเดตใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นอัปเดตนะครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกหนึ่งประกาศออกมาเตือนในส่วนของเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยเลยนะครับอย่างของเมื่อวานเนี่ยฉบับเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังกันในส่วนของลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่ที่ยังมีฝนตกหนักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแนวริมโขงเนี่ยฝนยังหนักอยู่เหมือนกันนะครับเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ทางปภ
1: ค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานปภ.เนี่ยก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปนะแจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าจะล้นตลิ่งนะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยใครที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าบริเวณที่ทางปภ.หรือว่ารัฐบาลเนี่ยเตือนก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์แถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะด้วยความเป็นห่วงนะคะ
0: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดมานะครับเบื้องต้นเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งปภ.เนี่ยมีการระดมพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเนี่ย เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วคือไม่ได้มาแค่ในพื้นที่ของน่านเท่านั้นนะจากปภ.เขต 5 นครราชสีมาก็ส่งพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยชุดใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับส่วนทางปภ.เขต 8 กำแพงเพชรเองเขาก็มีการส่งรถสมรรถนะสูงนะแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็ก2ตอนรถไฟฟ้า2สว่างรถบรรทุกน้ำเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่สมทบกับทีมศูนย์ปภ.16ชัยนาทนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่คอยแจกอาหารน้ำดื่มให้นะครับแล้วก็จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเริ่มมีสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังซึ่งปภ.ศูนย์ปภ.ปภ.เนี่ยสั่งศูนย์ปภ.เขตต่างๆเนี่ยรับมืออย่างเต็มที่อย่างที่สุโขทัยเองศูนย์ปภ.เขต9พิษณุโลกก็มีการส่งรถปฏิบัติการบรรทุกบรรเทาทุกข์นะครับบรรเทาอุทกภัยมาพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ที่เพชรบูรณ์เองอย่างที่บอกไปแม่น้ำป่าสักที่ส่งเซลล์บอสแคทกันไปเนี่ยนะครับแม่นาอาที่อำเภอลมสักเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งในช่วงเย็นวานนี
1: ้
0: นะครับก็ส่งเซลล์บอสแคทแจ้งไปอย่างที่คุณไอวอลินบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่เราจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็เฝ้าระวังในระดับเสี่ยงมากนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณกว้างเหมือนกันเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ใหญ่เลยครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวานนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกก็น่าจะพูดคุยกันในรายการต่างๆแต่เดี๋ยวอัปเดตตอนนี้ก่อนละกันเขาบอกว่าการติดตามพื้นที่น้ำท่วมนะคะจากแอปเช็คน้ำน
0: ี
1: ่บ้านเรามีแอปเยอะนะแอปหนึ่งในแอปนั้นนะคะก็คือแอปเช็คน้ำนะพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเสี่ยงมากหรือว่าสีแดงเนี่ยปรากฏบริเวณเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่นะคะที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็กงไกรลาดด้วยรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยทางตอนบนส่วนจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกค่ะพบเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับมากบริเวณกว้างเหมือนกันโดยมวลน้ำเชื่อมต่อจากทางสุโขทัยนะครอบคลุมพื้นที่หลักในอำเภอพรมพิรามนะคะอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงบางส่วนของอำเภอวัดโบดด้วยมาดูพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดรอยต่อกันบ้างค่ะพบพื้นที่เสี่ยงระดับเสี่ยงมากหรือว่าเสี่ยงแดงสีแดงและเสี่ยงน้อยคือสีเหลืองนะกระจายตัวต่อเนื่องข้ามเขตขอบจังหวัดนะคะไปพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งข้อมูลนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ่ายได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาของเรานั่นเองซึ่งมีความแม่นยำสูงแล้วก็อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์คำแนะนำสำหรับพื้นที่สำหรับพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะก็จำเป็นเหมือนกันส่วนเราก็ต้องแนะนำคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันว่าหนึ่งอย่าตื่นตระหนกนะอันนี้ให้รับรู
0: ้
1: แล้วก็ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติเพราะว่าทางจิสตาเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองปภเองนะคะรวมถึงทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่บูรณาการกันตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมาร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะสอดส่องดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับผมขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านมวลน้ำจากน่านอย่างที่บอกไปเนี่ยจะทยอยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสวทอุตรดิตถ์นะบอกว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยได้ทยอยตามลำน้ำน่านเนี่ยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วในบางส่วนซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 17-24 ชั่วโมงและยังจะมีมวลน้ำทยอยเติมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำต่อเนื่องซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เนี่ยรวมเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรจะทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนแล้วก็ยืนยันว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และเขื่อนยังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อีกมากนะครับซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 68% นะยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกถึงเกือบ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรืออีกประมาณ 31% นะครับขณะที่เขื่อนเนี่ยยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำของทางอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้คือสิ่งที่เขาระบายและก็ยังไม่มีแผน ผนในการเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไปด้วย
1: ค่ะนะครับแล้วก็พูดอันนี้พูดถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติก็ได้ย้ำถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25-26สิงหาด้วยรวมถึงวันที่29สิงหาก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับทางด้านของนายเสรีสุประทิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะได้บอกนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดละจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะลดลงแต่ว่าถ้าในเมื่อระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามปริมาณน้ำฝนก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันในช่วงวันที่25-26สิงหารวมถึงวันที่29สิงหาคมด้วยเพราะว่าเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็คาดนะคะว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนด้วยรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งการติดตามอิทธิพลของพายุเนี่ยก็ยังพบว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายลูกนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก 7-9 ลูกเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลเนี่ยนะคะในอดีตนะที่ผ่านมาเกิดเอลนิโญรุนแรงพายุเนี่ยก็จะไม่เข้าประเทศไทยเนื่องจากว่ากำเนิดจุดกำเนิดของพายุเนี่ยเลื่อนไปทางตะวันออกแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจากสวทของเรานะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยที่หอกระจายข่าวนะคะ
0: ครับผมขนาดเดียวกันเองท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
1: ์
0: เด
1: ี๋
0: ยวท่านจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียกับที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็จะช่วยต่อยอดเรื่องของด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศขณะเดียวกันท่านก็ยังติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในไทยนะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือวันนี
1: ้
0: แล้วก็ถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตนเองแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดเนี่ยฟื้นฟูสามารถฟื้นฟูได้โดยเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์บ่ายท่านนายกก็จะไปที่อุบลราชธานีต่
1: อ
0: ไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอันม้าของอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ในก็พูดถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะไปนิวซีแลนด์กับประเทศอะไรนะน้องต้น
0: ออสเตรเลีย
1: นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
0: ์
1: ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือสี่ด้านนะคะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวิรกูลค่ะแถลงผลหารือร่วมกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมลงปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะทั้งนี้ค่ะการหารือเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านนะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมมือปี2026ถึง2030ได้แก่การเมืองและความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ด้วยส่วนทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมุ่งขยายการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้า2ประเทศไปถึง3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงพลังงานด้วยส่วนทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้ว และก็ประชาชนค่ะจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะขณะที่ด้านภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปคแล้วก็กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาแล้วก็ยินดีต่อแผนการบินไทยที่เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วยนะในเดือนมีนาคม2570ค่ะซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ดีเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องของการศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยก็ยกให้เป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าใครได้ไปได้หาข้อมูลนะก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์ได้เป็นลำดับติดท็อป5นะบางปีเป็นท็อป3เลยด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอันนี้จะมีเที่ยวบินไทยบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วย
0: แล้วคือนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที
1: ่ใฝ่ฝันนะอยากไปนะบรรยากาศเขาโรแมนติก
0: ต้นต้องบรรยากาศดีสีเขียวชอุ่มเลย
1: เฮ้ยได้ฉันพูดได้ไหมล่ะถ้าคนที่มีแฟนก็คือไปโรแมนติกกันที่ประเทศนี้ได
0: ้หรอ
1: ไม่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน
0: โอ้โหต้อง
1: ฮันนีมูนด้วยฮันนีมูนด้วยนะก็ไปตรงนั้นกันได้ค่ะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเราไป
0: แต่ติดที่ต้องหา
1: หาเงินก่อน
0: ไม่
1: หาเงินด้วย
0: หาเงิน
1: ทางกายด้วย
0: อะไรมันยากกว่ากันไม่แน่ใจแล้ว
1: คนทางกายค่ะสำหรับดิฉัน
0: หายากกว่า
1: ไปที่ข่าวต่อไปเลยเพราะว่ามันกระแทกใจนะ
0: ในไหนก็พูดถึงเรื่องระดับโลกอะไรแบบนี้นะจริงๆอย่างของของไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างที่เป็นระดับโลกเหมือนกันหน
1: ึ
0: ่งในนั้นคือต้มยำกุ้ง
1: อุ้ยพูดแล้วคุณพูดต้มยำกุ้งตอนเช้านะ
0: ท้องร้องเมื่อกี้ผมท้องผมร้องออกไมค์หรือเปล่านะซึ่งอย่างต้มยำกุ้งเองเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเขาเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยมรดกโลกนะให้ยังมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ากุ้งในต้มยำกุ้งจะมีชีวิตนะแต่หมายถึงเมนูอาหารเนี่ยเป
1: ็
0: นอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตซึ่งเรื่องนี้มาจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลนะเป็นการเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับกลุ่มคนที่มาร่วมฟังเนี่ยทั้งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแง
1: ่
0: ผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตโอ้มากันเยอะแยะมากมายสำหรับต้มยำกุ้งเนี่ยเขามองว่าไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่คนทั่วโลกอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเท่านั้นแต่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของไทยกับคนไทยธรรมชาติชุมชนซึ่งการที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่และก็จะจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐชุมชนผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนเลยเนี่ยเพื่อให้ต้มยำกุ้งเนี่ยยังคงมีชีวิตคือพูดง่ายคือไม่หายไปไหน
1: นะ
0: สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนนะโดยยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันไปเขาก็มีแผนในการที่จะดำเนินการในการที่จะผลักดันต้มยำกุ้งเนี่ยให้เป็นเขาคือมันเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแหละแต่เพื่อให้ที่ว่าอยู่คงอยู่ต่อไปนะครับนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับ
1: ค่ะพอมาพูดถึงต้มยำกุ้งนะคะพูดถึงอีกเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะในเรื่องของทางด้านของคุณชอบนวดไหมล่ะ
0: นิดนึง
1: ไม่ชอบนวดหรอนิดนึง
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาจจะเพราะกลัวเจ็บเวลาแบบเขามาจับหรืออะไรเงี้ยคร
1: ับเป็นบอบบาง ไม่คนนี้เขาแบบว่าขี้จักรจี๋นะ
0: ใช่
1: ขี้จักรจี๋นะเขาก็จะ
0: แบบ
1: นะเข้าใจแต่ว่าดิฉันชอบนวดมากนะคะซึ่งทางด้านของจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมีงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติด้วยนะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะคะที่ฮอล์8ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์ได้บอกว่าการที่จะเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จากทุนปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทุนปัญญาไทยเนี่ยจะบอกว่าการนวดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงเลยนะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในเวทีสากลด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้บอกว่ามากรรมนวดไทยหรือว่าเวลเนสแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นมี4เป้าหมายสำคัญนะก็คือเชิดชูเผยแพร่คุณค่าของนวดไทย ไทยยกระดับมาตรฐานบริการนวดไทยแล้วก็เวลเนสไทยนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กันด้วยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมทางด้านสุขภาพน้องต้นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้นั้นเราพูดถึงเรื่องของทุนเรื่องอาหาร
0: อันนี้คือเรื่องของการนวดเรื่องของกิจกรรมจริงๆยังมีทั้งชุดไทยสถานที่อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าอย่างสถานที่เนี่ยอย่างวัดวาอารามของไทยเราเองเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากแล้วอย่างชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวจีนเนี่ยชอบมาแต่งชุดไทยแล้วถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งชุดนักเรียนของไทยเราเองเน
1: ี่
0: ยเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยมาเรียกได้ว่าแต่งเป็นคอสตูมถือกระเป๋าย้อนวันวานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับนี่คือเรื่องของทุนวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับยังมีอีกหลากหลายอย่างกิจกรรมเนี่ยอย่างนวดไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โอ้โหชาวต่างชาติชอบมาก
1: นะ
0: มีที่ไหนคือไปเลยไปนวดเลยถูกไหมซึ่งไม่เพียงแค่ทางเรื่องของกิจกรรมอย่างของชุดเองเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเป็นยังไงครับ
1: เป็นของแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะซึ่งจะบอกว่าดิฉันน่าเราก็อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
1: เขาแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยค่ะเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่ออกแบบโดย
0: สมเด็จพระนางโดยทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนะที่ออกแบบชุด
1: แบรนด์สิริวรรณวรีนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะซึ่งจะบอกว่าพระองค์ท่านนะคะก็ได้รับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยดิฉันเห็นแล้วคุณงดงามมาก
0: ใช
1: ่และที่สำคัญดิฉันชอบอะไรที่สุดรู้ไหมด
0: ิ
1: ฉันชอบหมวกเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีการเหมือนผูกน่ะเก๋ๆเลยคุณแล้วก็กางเกงเนี่ยนะเป็นเหมือนกางเกงขาม้านิดนึงมีขาข้างแล้วก็คำว่าไทยแลนด์เนี่ยตัวไอเนี่ยเป็นหัวใจค่ะคุณแสดงว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคนคุณ
0: ใช่ซึ่งจากแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคือชุดนี้จะไปแข่งใช้ในการเปิดตัวเป็นแบบชุดพิธีการของ
1: นักกีฬา
0: ไทยเวลาแบบเดินขบวนเปิดเนี่ยนะครับ
1: ถือธงถือธง
0: ใช่ซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาจะจัดกัน19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันเป็นในการที่แบบว่าออกแบบร่วมสมัยเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำโครงการภายใต้พระดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้นักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงเนี่ย900คนใส่ชุดนี้แหละนะครับในคอนเซปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว The Art of Unity
1: ก็เดี๋ยวดูกันได้นะถึงความงดงามแล้วก็สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังปีคล้องร้องข่าวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาค จากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HDและช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
7: ์ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสช.ครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมาทินิปได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าสองประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองล่ะครับ
จากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนันท์